อุ๊ยมีคุณตอบถูกแล้วว่ะเอาไม่ใช่ยังผิดอยู่วันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศเลยนะคุณผู้ฟังที่บอกว่าเป็นวันสำคัญของประเทศเพราะว่าฮึกเหิมจริงๆนะวันสอบค่ะคุณเอมี่บอกเจอก็ไปหาพูดหาทำนะใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับใครรู้ตอบถูกรีบเลยนะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือวันนี้เป็นวันอะไรที่มีความเกี่ยวข้องวันนี้เป็นวันสอบกลางภาคาคุณนิชาบอกเธอก็เป็นวันสำคัญของลูกเธอตลอดนะเอาแบบว่าวันสำคัญของประเทศนะเอาวันสำคัญของประเทศนะคุณรู้ฟังนะบอกใบ้นิดนึงนะเป็นวันที่มีการสู้กันเอางี้เอาแค่นี้พอเอาเป็นวันที่มีการสู้กันใครตอบถูกอุ้ยคุณเบลทัศวรรณคุณตอบได้เร็วมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นการสู้กันระหว่างไทยกับคาเมียนค่ะเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะเธอเอาดีๆเอาดีๆเออเอาคุณสุรัตน์สวัสดีบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราทั้งสองคนจะต้องมาสู้กันค่ะไม่ใช่วันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกใช่ไหมคะนะวันนี้คุณหนูจุบอกว่าดีเจสอนคะวันนี้เป็นวันรำลึกวิกฤตการรอสอน112ค่ะโอเคใช่ครูฟังวันนี้ที่ดีเจสอนบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญระดับประเทศเลยนะก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันรำลึกรอสอ112ดีเจนุ่นนางไปร่วมงานที่ป้อมพระจุลนางก็เลยไม่ว่างครูฟังวันนี้วันที่13นะ13กรกฎาคมนะครับรำลึกวิกฤตการรอสอ112น้อมสดุดีวีรชนผู้พิทักษ์เอกราชไทยและก็จุดเริ่มต้นการพัฒนากองทัพเรือไทยที่ดีเจสอนบอกว่าวันนี้ดีเจสอนยกให้เป็นวันสำคัญน่ะก็เพราะว่าวันนี้เอาความจริงคนลุกย้อนกลับไปเมื่อปี2436กูรู้ฟัง2436ปีนี้2439 113ปีแล้วนะ113ปีใช่ไหมใช่สินะครับ2569อ่ะ113ปีเอ้ยไม่ใช่113ปีขออภัย133ปี2569นะกูรู้ฟังเมื่อ233ปีไม่200อีกแล้ว133ปีในสมัยในหลวงรัชกาลที่5ในสมัยของพ่อหลวงเราอะรัชกาลที่5กูรู้ฟังเดี๋ยวเจสอนไล่ฟังก่อนเดี๋ยวเจสอนจะไล่ฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วแบบว่าจะมาร่วมกันฮึกเหิมพร้อมกันคุณรู้ฟังขณะนั้นเนี่ยชาติมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยเขาขยายอิทธิพลนะเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเนี่ยละแวกลุ่มประเทศใกล้ๆบ้านเรือนเคียงเรานี่แหละลาวบ้างเขมรมั่งนะไทยมั่งนะโดยฝรั่งเศสเนี่ยมีอาณานิคมอยู่ในยวนเขมรแล้วก็ลาวตอนนั้นเนี่ยยวนก็โดนนะเขมรก็โดนลาวก็โดนในยุคนั้นโดยกดดันสยามจากข้อพิพาทเรื่องเขตแดนบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงวันที่13กรกฎาคมในปี2436เรือรบฝรั่งเศส2ลำคุณรู้ฟังเอาวันนี้เอาแบบว่าเราอยู่ในยุคนั้นเลยนะเอาแบบว่าเราเนี่ยนั่งขับรถอยู่แล้วอยู่ในยุคของรอสอ112นะอยู่ในยุคของสมัยรัชกาลที่5แล้วคุณผู้ฟังหลับตาแล้วก็ฟังนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเจอไฟแดงก็อย่าเพิ่งหลับตานะอันตรายเรือรบฝรั่งเศส2ลำได้แก่เรือสรุปแองคอร์สตังและเรือปืนโกแมทได้ฝ่าแนวป้องกันบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่น่านน้ำไทยแม้ฝ่ายไทยจะได้ใช้กำลังจากป้อมพระจุลจอม9แล้วก็เรือรบของไทยเข้าต้านทางอย่างเต็มกำลังแต่เรือรบฝรั่งเศสสามารถฝ่าแนวป้องกันเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้ส่งผลให้เรือรบไทยได้รับความเสียหายหลายลำและเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศเอาแบบง่ายๆเลย

ฝรั่งเศสเอาเรือมาสองลำแต่ดีเจสอนเชื่อมันมาสองลำหรอกสองลำก็คงเป็นสองลำใหญ่ๆแองคอร์สตังเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรืออีกหลายลำอยู่นอกอ่าวนะป้อมเสือหมอบของเราที่ป้อมพระจุลเนี่ยโอ้กระดมยิงเรือรบของเราก็สู้ตายแต่คุณผู้ฟังพระเจ้าช่วยนะเราสู้เขาไม่ได้นะเรือเขามันเป็นเรือมหาอำนาจปืนก็ทันสมัยนะครับส่วนเราเนี่ยยังไม่มีผู้นำที่เป็นประเทศไทยของตัวเองอะแล้วคุณผู้ฟังในยุคนั้นนี่เรายังต้องใช้นะต่างประเทศเนี่ยมาเป็นผู้นำทัพเราอยู่เลยอย่างเช่นป้อมปืนเสือหมอบนี่คนจะสั่งยิงยังเป็นต่างประเทศอยู่เลยนะคนไทยทหารเรือไทยยังเป็นแบบพลลำเรียงลูกกระสุนนะยังไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองความรักชาติเนี่ยต่างชาติก็จะไปรักเหมือนที่ไทยเรารักเหรอคุณผู้ฟังคนไทยเนี่ยเรารักกันอยู่แล้วนะเรายิงถวายหัวนะแต่ในยุคนั้นนี่ยังเป็นยุคที่ไทยยังไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องของการรบขนาดนั้นนะภายหลังการสู้รบไทยจำต้องยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสด้วยการยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงรวมกับถึงดินแดนแล้วก็เกาะแก่งบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชและก็อธิปไตยของชาติไว้ท่ามการแรงกดดันจากมหาอำนาจในยุคนั้นก็เอาง่ายๆเลยฝรั่งเศสกดดันทุกอย่างอย่างที่เคยได้พูดไปว่าในหลวงรัชกาลที่5ของเราเนี่ยพ่อหลวงร.5เนี่ยทรงเสียพระราชหฤทัยคือเสียใจมากพระองค์เสียใจจนกระทั่งพระองค์ทรงประชวรน่ะคุณผู้ฟังป่วยอ่ะนะครับบทเรียนจากวิกฤตการณ์ร.212เนี่ยก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารเรือก็จึงวางรากฐานกองทัพเรือไทยให้มีความทันสมัยอาวุธยุทโธปกรณ์นะส่งนายทหารเรือไปเรียนต่างประเทศการพัฒนากำลังพลของไทยให้ปฏิบัติงานด้วยตัวเองเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งพาเขาแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องจัดการด้วยตัวของเราเองนะครับจนเป็นรากฐานสำคัญนะครับคุณผู้ฟังของกองทัพเรือในปัจจุบันวันที่13กรกฎาคมของทุกปีจึงวันเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่5ที่ได้มีการปกป้องรักษาเอกราชแล้วก็สืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติสืบไปแม่ผู้ฟังก็เนี่ยเห็นนะถ้าไม่เห็นแล้วว่าร.212นี่สำคัญมากเลยนะผู้ฟังนะครับใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปคิดอ่ะว่าอยู่ดีวันหนึ่งนะต่างชาติจะมาเอาประเทศไทยเรือรบอยู่ดีก็แล่นมาป้อมพระจุลเราก็สู้เต็มที่สู้ตายเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยฟังร.212เนี่ยเช้าเนี่ยหัวรุ่งเนี่ยป้อมปืนยิงสนั่นดังปังปังปังปังอยู่แล้วคุณผู้ฟังสู้กับเรือรบฝรั่งเศสแต่เราก็สู้ทัดทานอำนาจเขาไม่ได้รู้ฟังเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจเขาล่าได้หมดแล้วอ่ะถ้าดูจากประวัติอ่านจากประวัติเนี่ยลาวก็เคยเป็นของเขามาแล้วเขมรก็เคยโดนเขาล่ามาแล้วยวนก็โดนมาแล้วเหลือพี่ไทยนี่แหละแต่ด้วยพระองค์รู้ฟังครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยรักษาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะยอมยกดินแดนไปอยากได้ใช่ไหมเอาแลกกันหน่อยแลกกันบางส่วนเลยเอาอยากได้ตรงไหนเอาไปแต่ฉันไม่ให้ประเทศไทยรู้ฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเจสอนได้ประสานกับท่านนาวเอกณัฐพงษ์เกิดผลหลากไว้แล้วผอ.โบผอ.กองวิทยุนี่แหละพรุ่งนี้จะมาให้ผอ.โบเล่าให้ฟังว่าในยุคของอยุธยาคุณผู้ฟังจำได้ไหมถ้าหากว่าใครได้ติดตามภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรก็จะรู้ว่าตอนที่พม่ามาตีไทยอ่ะแล้วเขาบอกว่าเสียดินแดนครั้งที่หนึ่งอ่ะนะ
แต่บางฉบับก็บอกว่าฉันยังไม่ยอมรับบอกว่าฉันยังไม่เสียดินแดนก็คือมาแบบอะไรเอาช้างเผือกกันนะแลกช้างเผือกช้างเผือกนี่สัตว์บารมีคู่บ้านคู่เมืองนะแต่ไทยบอกว่าเอาจะเหมือนจะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นนะแต่เอาช้างไปอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ฟังมันเคยมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลากหลายเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้ากรุงรัตนโกสินทร์นะอยุธยาเราก็เคยนะพม่าเนี่ยก็มาทำในลักษณะแบบเนี้ยกับอยุธยาเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังสนุกแน่ผอ.ณัฐพงษ์เกิดผลหลากจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังว่าในสมัยอยุธยาก็เคยเจอเหตุการณ์แลกเปลี่ยนกันแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าสงครามช้างเผือกนะคุณรู้ฟังนะหลายคนก็นักวิชาการหลายท่านนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็บอกว่าในยุคไต่ตอนนั้นเนี่ยสงครามช้างเผือกไทยยังไม่เสียดินแดนนะแต่บางคนก็โอ้ยเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยเสียไปแล้วก็เพราะว่าเขาเอาช้างเราไปก็เหมือนกับเอาบารมีเราไปแล้วอย่างเงี้ยคุณรู้ฟังเดี๋ยวเรามาถามกันว่าพ่ออโบพ่อครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเสียไหมถือว่าเสียดินแดนจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นการทำงานวงเวียนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะมาทางแยกบ้านแขกได้นะใครจะเดินทางมาเส้นทางนั้นคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงเส้นทางให้ดีนะฮะดีเจสอนเนี่ยแทบจะหมุนล้อไม่ทันเลยเพราะว่าแยกบ้านแขกเนี่ยเขาปิดเหมือนว่าจะทำใต้รถไฟใต้ข้างใต้ถนนใช่ไหมนะครับใต้ดินนะคุณรู้ฟังใครอยู่แถวนั้นนะครับการจราจรเป็นยังไงช่วยแจ้งกันมาหน่อยนะคุณแอนนี่ชัยวิจิตรบอกว่าสวัสดีค่ะบ้านแพ้วสมุทรสาครฟ้าครึ้มๆค่ะณเวลานี้7นาฬิกาฝนยังไม่ตกค่ะเออเธออย่าให้มันฝนตกมากๆเลยนะฉันยังไม่อยากให้ฝนตกหนักคุณปทุมจันงาบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้วัดนักปกอากาศแจ่มใสมากๆค่ะโอเคคุณรู้ฟังอย่าลืมวันนี้มาช่วยกันแจ้งหน่อยนะนะครับใครฟังทางวิทยุนะช่วยกันบอกหน่อยนะคุณการบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ครับแย่งชิงที่จอดรถครับวันนี้วันสำคัญ เออโอเคเอาวันนี้นะเป็นวันแย่งชิงวันจอดรถนะเธอนะครับคุณฮิเดโกะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนวันนี้มาคนเดียวเหรอคะเหงาไหมคะจัดรายการคนเดียวดีเจนุ่นไปไหนคะดีเจนุ่นไปงานรอส112ค่ะวันนี้นางไปร่วมงานค่ะรู้ฟังดีเจสองก็เลยต้องจัดรายการคนเดียวอย่างแท้จริงนะครับปีศาจเหมียวบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนเช้านี้ที่ศาลายาฝนตกโปรยๆแต่เช้าเลยค่ะโอเคค่ะนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณณัฐพรนะครับบอกสวัสดีครับดีเจสอนสุดสวยทำไมดีเจสอนใส่แบบนี้แล้วหาคอไม่เจอครับจริงเหรอคุณรู้ฟังเอาความจริงนะเวลาคนเริ่มอ้วนน่ะคอเคอมันหายไปเกี้ยงเลยอ่ะดีเจสอนก็พยายามแล้วนะคุณผู้ฟังดีเจสอนพยายามแล้วที่จะลดความอ้วนเชื่อทุกคนเชื่อนะว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ดีเจสอนจะผอมลงฉันสัญญาให้มั่นใจฉันคุณสายใจนุ้ยดารมบอกว่ารายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะนะครับขนมตาลบอกว่ารถติดแต่เช้าเลยค่ะที่สารยาโอเคนะครับคุณศรัทธานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเช้านี้มีแต่ข่าวไฟไหม้ขึ้นฟีดเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ครับคุณผู้ฟังนะเรื่องรายๆดีเจสอนจะไม่อ่านนะคุณผู้ฟังดีเจสอนจะเอาแต่ข่าวดีๆมาฝากนะให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับคุณฟ้าใสบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนสะพานภูมิพลแยกไปพระรามสามรถติดมากแยกมาทางพระประแดงรถไม่ค่อยติดเลยค่ะโอเคนะครับคุณไพไรพรเหรอวันนี้ดีเจสอนให้อ่านข่าวแน่นอนไม่มีดีเจนุ่นเมามอยด้วยค่ะโอเคอย่างแท้จริงโอเคสมุทรปราการฝนตกปล่อยๆเหรอเธออ่ะโอเคว่ากันต่อไปนะครับเอาไหนๆวันนี้ฉันก็จัดรายการแล้วฉันก็ต้องจัดอ่านข่าวอย่างแท้จริงมาดูคุณผู้ฟังเขาจะมีความเขาเรียกอะไรล่ะความอายุน้อยอ่ะถ้าหากว่าเราเห็นผออายุน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะในยุคปัจจุบันเนี่ยผอโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยอายุ27-28ก็เป็นผอแล้วนะเขาจบเขาเรียกอะไรนะจบปโทใช่ไหมฮะแล้วก็มาสอบเป็นผู้อำนวยการสอบเป็นรองผออยู่ปี2ปีแล้วก็สอบผอได้เลยล่าสุดเวลาเราเขาเรียกอะไรล่ะ
เราไปวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเนี่ยต้องมีเค้าเรียกอะไรต้องมีอายุเยอะๆต้องมีพรรษาแยะๆแล้วถึงจะเป็นเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยเป็นระดับชั้นพระราชาล่าสุดคุณผู้ฟังนะพระรูปนี้มีอายุเพียงแค่28ปีแต่เป็นพระราชาคณะหรือเจ้าคุณเขาบอกว่าเป็นพระที่มีอายุน้อยที่สุดจริงเหรอคุณผู้ฟังมาดูภาพผมเอามาให้ดูด้วยนี่คุณผู้ฟังครับนี่คือพระศรีวชิระธรรมสุธีเป็นพระราชาคณะอายุน้อยอีกรูปหนึ่งของพระสงฆ์ไทยปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนดีกรีมีดีกรีด้วยนะเป็นเปลี่ยนธรรม9ประโยคได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะครับโอ้โหอายุ8อายุ28อายุ20อายุ28ปีคุณรู้ฟังฮะคือตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูศรีวชิรสุธีวัดพระเชตุพนเป็นพระราชาพระชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุธีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมในปี69ประกาศในวันที่11กรกฎาคมในปี69เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันส่งผลให้พระศรีวชิรธรรมสุธีติดธรรมเนียบเป็นพระราชาคณะหรือเจ้าคุณที่มีอายุน้อยเพียง28ปีเท่านั้นพระต้องบอกว่าพระเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระรูปงามขาวจั๊วเลย ทั้งนี้สำหรับพระครูศรีวชิรสุธีเปลี่ยนธรรม9ประโยคคุณผู้ฟังฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าขออภัยผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนและครูสอนพระปริยธรรมแผนกบาลีสำนักวัดพระเชตุพนบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่12กรกฎาคมในปี57ปีนี้ปี57ปีนี้ปี69 12ปีเองเหรอเฮ้ยใช่เหรอ2569 12ปีขึ้นพระราชาแล้วเป็นเขาเรียกอะไรล่ะโดยมีพระปริยัติโสพลเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ได้เข้าการอบรมวิชาเทศนาเป็นพระสามเณรธรรมมาศทองนะครับคุณผู้ฟังเอาก็ว่ากันต่อไปเอาแบบนี้แล้วกันคือพระรูปนี้เรียนเก่งพระรูปนี้นี่เรียนจบปริญญาเอกอ่ะของพระน่ะแล้วที่สำคัญได้ทุนเล่าเรียนหลวงด้วยคุณรู้ฟังฮะไม่ธรรมดานะนะครับเป็นทุนเล่าเรียนหลวงนะครับก็คือวงการของสงฆ์นี่นะให้การเคารพแล้วก็เชิดชูเป็นพระราชาแล้วเขาเรียกอะไรเป็นธรรมราชาใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าไงนะขออีกทีพระราชาคณะเป็นพระราชาคณะแล้วโอ้ฟังเก่งอะเก่งนะโอ้ตังกี้เนี่ยเอารูปนี้ขึ้นนะคุณผู้ฟังดูเอารูปนี้ขึ้นนะเอาแล้วเอารูปผมลงนะเออผมบวชพระได้เลยเนี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวเอาอีกทีนึงดูอีกทีนึงนี่เอารูปพระขึ้นนี่นะรูปพระเนี่ยก็อาจยังอาจจะยังไม่ได้โกนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะยังแบบยังไม่ถึงวันพระใหญ่นะอันนี้คือรูปพระนะแล้วคุณผู้ฟังดูรูปดีเจสอนนะ1 2 3อื้อเนี่ยอาจารย์พร้อมบวชได้เลย จริงๆอาจารย์พร้อมบวชได้เลยนะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าทรงแบบเนี้ยคือพร้อมบวชได้เลยนะ เอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าน่าชื่นชมจริงๆเด็กโรงเรียนโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไหนใครอยู่แถวเมืองโคราชบ้างโรงเรียนนี้นี่เขาก็บอกว่าถือว่าเก่งนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเมื่อเพจ Facebook โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา
โพสต์ข้อความระบุว่าวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยช่างซื้อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็ประเทศเนี่ยคว้า2รางวัลชนะเลิศจากเวทีการแข่งขันระดับชาติเลยอุ้ยอินเตอร์เนชั่นแนลนะเนี่ยไม่ธรรมดารางวัลชนะเลิศแชมเปี้ยนดรัมไลน์2026แล้วก็รางวัลชนะเลิศยูโรเปียนมิวสิกคอนเทสต์2026เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังว่าความสำเร็จนี้ชื่นชมนะผมเห็นหลายโรงเรียนและที่เอาโยธวาทิตเนี่ยนะไปแข่งในระดับประเทศแล้วก็สามารถคว้ารางวัลได้เบนจมะราชูทิตที่จันทบุรีของดีเจสอโรงเรียนเก่าดีเจสอนะก็เคยเอาวงโยธวาทิตเนี่ยไปแข่งเหมือนกันก็คว้ารางวัลระดับประเทศไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังอ้าวก็ถือว่าชื่นชมเรียนก็เก่งโรงเรียนก็ดังอยู่เหมือนกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีความสามารถระดับประเทศเลยไม่ธรรมดาจริงๆเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องอดีตประเทศไทยยามเช้าช่วงหน้าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพี่ป๋อจะเข้ามาไหมนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะได้พูดคุยกับพี่ป๋อพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูนเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูนเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูนเน่วิตามินีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:41 นะครับกลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังด้วยนะรู้สึกว่ามีสทร5นะครับที่สัตหีบได้รับสัญญาณเสียงย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดเลยนะครับถ้าหากว่ารับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังรายการเนวิธามต้องบอกว่ารายการเราจัดรายการตอนเช้านะแต่ไปฟังตอนเย็นเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจคือทุกฟังมาเป็นเพื่อนกันได้นะใครได้ฟังเย็นก็มาลองมาฟังเช้ารุ่งวันตอนต่อไปนะครับแต่ข่าวสารนี่ครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับผู้ฟังเอ้าเนวิธามวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่คนเดียววันนี้หลายๆคนก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เรารำลึกเหตุการณ์รศ .112 ที่ป้อมพระจุลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วดีเจสอนเคยลงคลิปไปแล้วเรื่องของการเรียกอะไรล่ะของการเอายิงปืนเรือใช่ไหมไม่ใช่ปืนเรือปืนเสือหมอบคุณผู้ฟังมีคลิปปืนเรือเสือหมอบแต่ครั้งที่แล้วอ่ะมันเป็นแบบครั้งที่แล้วเป็นแบบเพียงแค่สั้นๆแต่รอบเนี้ยจะให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มๆเดี๋ยวจะสอนดูตึ้งก่อนว่ามันนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบบเต็มๆว่าปืนปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาแบบล่าสุดนะที่ให้เห็นกันสัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบนี้นี่ไปออกสี่วันห้าสี่สามสองหนึ่งยิงนะก็ยังยิงได้เอาจริงเห็นแล้วขนลุกเดี๋ยววันเนี้ยเขาจะมีการจัดงานส่วนวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงภาพบรรยากาศการจัดงานรวมถึงคลิปวิดีโอแบบหนักๆอ่ะดีเจสอนเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยปืนเสือหมอบในปัจจุบันน่ะที่หลายคนบอกเฮ้ยมันเป็นระดับปู่แล้วนะมันยาวนานมากแล้วนะมันเค้าเรียกอะไรล่ะมัน133ปีแล้วอ่ะมันยังใช้ได้จริงเหรอเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่ากองทัพเรือไม่ได้ว่าจะดูแลแค่สถานที่นะอาวุธยุทโธปกรณ์แม้จะอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเก่าแก่นานขนาดไหนเราก็ยังจัดการอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงอ่ะว่าของจริงก็คือของจริงนี่เดี๋ยวรอสักครู่ดีเจสองกำลังหมุนอยู่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูแบบฉบับเต็มๆฉบับ1นาทีว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงในการยิงเขามีการซักซ้อมยังไงในการยิงเราถามว่าเฮ้ยทำไมก็ยังรู้สึกแอบสงสัยว่าทำไมถึงเรายิงไม่โดนเรือฝรั่งเศสงงอยู่เหมือนกันนะฝรั่งเศสลอยลำเป็นเรือรบลอยลำอยู่ในแม่น้ำอย่างเงี้ยแต่เราป้อมปืนเราอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก็คงจะคิดว่าเพราะว่าอาวุธเขาอะคงจะหนักจนทำให้แบบเหมือนระดมยิงป้อมเราอะปังปังปังปังเห็นเหมือนระหว่างเรายิงบนเรือคุณผู้ฟังแล้วอาวุธเขาดีกว่าแต่เราอยู่ในป้อมปืนน่ะนะเราต้องมียิงกว่าจะยิงได้ทิ้งขนลูกเบลเลอร์เธอแต่ปืนเรือมันยิงรัวนะคุณผู้ฟังปังปังปังปังเงี้ยถ้าเป็นคนขวัญไม่ดีก็กระเจิงนะขวัญกระเจิงอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่เจสอนใส่ได้แล้วถ้าหากพร้อมแล้วนะครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ลองเข้ามาดูว่าเป็นยังไงอลังการไหมเข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับในเพจเสียงจากทหารเรือครับ
1: ปืนเสือหมอบกระบอก4วางปิด
2: ปาดำที
3: ่ปาดำที
0: ่นี่เป็นวิธีการนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะวิธีการของเขานะนี่เนี่ยเขาจะเอาม
4: าเดี๋ยวออกมาเลยนะ
0: มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแล้วคนอายุ
2: ก่อนเป็นลูกเล่นยิงเล่น
0: เข้าไปแล้ว
2: ยิงเล่นร้อยเปิดว้าว
0: มีการยิงว้าวอันนี้มันหมอบอยู่นะคุณผู้ชมนะต่างศัตรูมองไม่เห็นเรานะเนี่ยศัตรูมองไม่เห็นเรานะนี่พอขึ้นประจำการแล้วเตรียมยิงแล้วนะทุกคนดูนะกว่าจะยิงได้แต่ละลูกก็ช้าเหลือเกินเอาเล็ง
3: เออแล้วเขาเล็งกันยังไงนะอืมนี่เขายกแค่นั้นนะนี่ยกได้จริงแล้วนะนี่ครับ
4: จะชนะไงกันหน่อยเพื่อนหลงเสียงพร้อม
3: คุณผู้ชมเห็นเชือกที่แกว่งๆนะอันนั้นเอาไว้ยิงนะน่ะเอาไว้ดึงยิงนะ
0: เฮ้ยหลงเสียงวะ
3: คุณผู้ชมเนี่ยกว่าจะยิงได้โอ้โหกว่าจะเอาปืนขึ้นมายกตัวสูงเล็งยิงอีกนะเรือรบคงจะยิงเราหนักหน้านอนแล้ว ก็ธรรมดาคุณผู้ชมฮะโทษใครไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่าเขามาล่าอาณานิคมอ่ะประเทศมหาอำนาจอ่ะใช้คำว่ามหาอำนาจอ่ะจะทำอะไรก็ได้อ่ะอาวุธเขาต้องเป๊ะอาวุธเขาต้องดีเขาต้องพร้อมก่อนถึงเขาจะรู้ว่าเขาจะเอาเราอะนะถ้าหากว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยไปทำอะไรเราก็รู้ว่าเราก็ชนะนะครับทำไงแล้วก็ชนะเช่นเดียวกันเขาก็รู้มาก่อนว่าไทยเราอะก็คงจะสู้เขาไม่ได้แน่นอนเขาก็พร้อมที่จะมาอาณานิคมล่าประเทศไทยแล้วอะแต่หารู้ไหมคุณจะเข้ามาไทยเราต่อให้คุณจะชนะเราแต่เราสู้ก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือแต่เมื่อกี้ได้เห็นแล้วว่าป้อมปืนเสือหมอบยังคงใช้ได้จริงที่ดีเจสอนเห็นแล้วยังคงภูมิใจก็คือได้เห็นวิธีการเขายิงน่ะในสมัยก่อนไม่ใช่ง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมอ้าวป้อมปืนหมอบอยู่นะนะครับจะยิงก็ต้องยกตัวขึ้นก่อนเหนือกำแพงแล้วยิงแล้วการจะยิงไม่ได้ว่ายิงปั้งโอ้ยต้องลำเลียงลูกกระสุนยิงทีนึงเอาลงต่อยิงทีนึงเอาลงใหม่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะความได้เปรียบเสียเปรียบเราก็สู้เขาไม่ได้อะเพราะเขาได้เปรียบมากกว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราไปรบที่เกาะช้างอ่ะคุณผู้ชมเกาะช้างที่จังหวัดตราดอ่ะที่เรือรบลามอสปิเก้ของฝรั่งเศสมาระดมยิงเรือรบไทยน่ะเรือรบเขาแล่นมาแล้วแต่เรือรบไทยของเรายังไม่ติดเครื่องเลย ทีนี้เรือเราก็เป็นเป้านิ่งนี่คุณผู้ชมฮะเรือหลวงสงขลาและหลวงชลบุรีเนี่ยเรือหลวงสองลำของเราเนี่ยถามว่าเราจะต่อกรสู้เขาได้ไหมอาวุธเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้เรือเขาใหญ่กว่าเราก็เปรียบเสมือนเป็นเรือเป้านิ่งอย่างเงี้ยเรือฝรั่งเศสก็ระดมยิงก็เรียบร้อยนะเรือเราก็ต้องจมสิเช่นเดียวกันไอ้ที่เราบอกว่าเรือหลวงธนบุรีเนี่ยเรือเราใหญ่จริงคุณผู้ชมอาวุธเราสู้เขาได้นะผมเชื่อว่าเราสู้เขาได้แต่ด้วยเขามาตั้ง 2-3 ลำมาปิดหน้าน้ำเราอะแล้วเรามีลำเดียวอะเราก็สู้ตายอะคุณผู้ชมเรือหลวงธนบุรีนี่สู้ตายนะสู้จนกระทั่งว่าจ่าปืนอะแขนขาดข้างมึงแต่ยกมือบอกผู้การเรือบอกว่าผมยังสู้ไหวอะโหขนลุกคุณผู้ชมไม่ธรรมดานี่แหละทหารเรือยุคเก่าเนี่ยคือทหารเรือยุคเก่าที่สู้สุดใจอ่ะถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าเราจะแพ้แต่คุณจะต้องเอาเราให้ได้ก่อนเนี่ยคือการรบทางเรือในยุคก่อนคุณรู้ฟังฮะจะมาทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องผ่านด่านทหารเรือก่อนนะคุณต้องผ่านหน้าน้ำก่อนไม่งั้นคุณเจอนะคุณผู้ฟังคุณจะขึ้นบกคุณจะไปเจอกองทัพบกเหรอคุณต้องเจอกองทัพเรือก่อนดังนั้นแล้วศาสตราวุธของกองทัพเรือทุกอย่างกองทัพเรือจะต้องฝ่าไปให้ได้ก่อนคุณต้องฝ่าผมไปให้ได้ก่อนที่คุณจะไปเจอกองทัพบกกองทัพอากาศนะคุณต้องเจอกองทัพเรือก่อนเพราะว่ากองทัพของผมดูแลน่านน้ำไทยพื้นที่ของไทยนี่คือของทหารเรือพูดแล้วขนลุกนะคุณผู้ชมนะจ๊ะเอ้าไปดูวันนี้เอาภาพมาฝากเอาภาพคือณตอนนี้หลายๆคนเริ่มอาจจะเห็นแล้วนะทางสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะมีเรือนะครับบางลำเริ่มพายให้ได้คนได้ชมแล้วกับขบวนเรือพระราชพิธีนะครับงานจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังนะของจริงวันที่6พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีเรือลงน้ำบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาวันนี้ผมเอาภาพเก่ามาฝากให้ได้เห็น3ลำที่ทุกคนเห็นนี่คือเรือพระที่นั่งนะครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ก็ลองเข้ามาดูได้ในเพจเสียงจากทหารเรือคุณผู้ฟังนี่คือเรือพระที่นั่งนะทั้ง3ลำ เมื่อก่อนเนี่ยเรือพระที่นั่งมีเพียงแค่3ลำนี้เนี่ยฮะลำที่อยู่ในสุดเนี่ยนะฮะที่มีขนเรือธรรมดาเนี่ยนะแต่ของจริงเนี่ยลงลักปิดทองลวดลายทั้งเรือเรียกว่าเรืออเนกชาติผู้ชงครูฟังส่วนตรงกลางอันนี้ก็สันนิษฐานง่ายๆเลยนะเพราะว่ามีหัวพญานาคเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินนะครับนับดูทรงแล้วก็น่าจะมีประมาณ7เสียรนี่คืออนันตนาคราชส่วนทางขวามือเนี่ยหลายๆคนบอกโอ้ดีเจสอนนั่นคือเรือสุพรรณหงส์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าใช่แต่ในยุคนั้นเนี่ยเรือสุพรรณหงส์โขนเรือเนี่ยเล็กมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเล็กมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังฮะรู้หรือไม่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำเดิมถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่1ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในภาพนี่คือเรือสุพรรณหงส์ในรัชกาลที่1นะฮะโขนเรือมันดูเล็กนิดนึงนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็เพรียวมากทว่าภายหลังได้ชำรุดแล้วก็ถูกปลดระวางในรัชกาลที่5เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อรักษาความสวยงามในการใช้พระราชพิธีต่างๆของไทยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเรียวไทยคุณผู้ชมเห็นไหมข้างในสุดน่ะทางด้านซ้ายมือของเราอ่ะนั่นคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในยุคของรัชกาลที่1นะคุณผู้ชมขนเรือก็จะเล็กๆหน่อยนะอนันตนาคราชนี่น่าจะเป็นลำเดิมนะครับส่วนอเนกชาติผู้ชงเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเองอเนกชาติผู้ชงงดงามจริงๆอันนี้คือเรือ3ลำนะส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ต่างชาติเขาเขียนเอาไว้คุณผู้ชมฮะในใจสอนก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะแต่คับคายคับคายอยู่เหมือนกันคือภาพเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าไม่ฝรั่งเศสก็โปรตุเกส2ประเทศนี้แหละนะเขาวาดภาพเนี้ยขึ้นมาคุณผู้ชมอันเนี้ยเขาวาดภาพเนี้ยขึ้นมานะแล้วก็น่าจะสมัยในสมเด็จพระนารายณ์ด้วยนะในสมัยอยุธยาน่ะแล้วคุณผู้ชมดูสิเรือคดเคี้ยวไปหมดเลยแต่ที่ชาวต่างชาติเขาเขียนไว้เนี่ยเขาเขียนว่าโอ้ยเรือเนี่ยสวยงามอลังการเชียวนะแล้วคนเนี่ยก็ต่างมาเฝ้ามองเฝ้าชมเรือสวยมากคุณผู้ชมฮะดูสิต่างชาติมันเขียนหัวเรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นปลามั่งอะไรมั่งมังกรมั่งอะไรนะแต่คือเขาก็เป็นศิลปะของเขาอะแต่ความเป็นจริงแล้วคงจะงดงามมากๆเลยในยุคของอยุธยาถ้าหาว่าใครรู้ก็คงจะทราบมาก่อนนะว่าขบวนเรือพระพิธีเนี่ยไม่ใช่อยู่ในยุคปัจจุบันของเรานะคุณผู้ฟังนะมีมาในตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอยุธยาแล้วนะแม้แต่กระทั่งกรุงธนบุรีนะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะก็เคยนำพระแก้วมรกตนะนะเสด็จพระราชดำเนินมาทางเรือนะครับเช่นเดียวกันโอ้จะหาว่าใครฟังประวัตินี่ขบวนเรือพระยาญาตราทางชลมารเนี่ยฟังแล้วจะขนลุกกูฟังเขาบอกว่าเรือเป็นนับร้อยลำอ่ะนะในแม่น้ำของอยุธยาน่ะแสดงว่าอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อนแม่น้ำเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะนะครับไม่ได้เล็กแบบนี้นะแสดงว่าคลองแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยของในตั้งแต่อยุธยาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากไม่งั้นไม่สามารถที่จะจัดเรือพระพิธีได้คุณผู้ฟังก็ดูสิขนาดแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยนะนะครับในขบวนพระยาญาตราทางโสรมาศดูยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าที่อยุธยาเนี่ยใหญ่กว่าเจ้าพระยาเนี่ยเกือบ2เท่านะเรือเยอะมากโอ้โหฟังแล้วขนลุกจริงๆนี่คือเรื่องจริงอย่างแท้จริงก็เลยบอกคุณผู้ชมกันหน่อยว่างานจริงนะครับคุณผู้ฟังงานจริงๆจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนปลายปีนี้ใครที่มีพี่น้องญาติผู้ใหญ่อยู่ต่างประเทศนะอยากจะมาชมความสวยงามของขบวนเรือก็ต้องวางแผนนะเพราะโรงแรมบางโรงแรมเต็มแล้วที่นั่งบางที่นั่งร้านอาหารเนี่ยนะครับร้านอาหารที่อยู่ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มประกาศให้จองโต๊ะแล้วนะ จองที่นั่งกันแล้วนะผมเห็นเนี่ยนะบางพื้นที่เริ่มมีการจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับดังนั้นแล้วใครอยากจะชมความสวยงามของขบวนเรือพระราชพิธีเตรียมตัวให้พร้อม6พฤศจิกายนนี้นะครับปลายปีนี้เราเจอกันนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะทิ้งท้ายกันหน่อยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางแจ้งข่าวดีแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยครับเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจะเริ่มทยอยเงินในวันนี้นะครับ13กรกฎาคมจนถึง15กรกฎาคมนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนย้อนหลัง4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนะครับโดยมีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับช่วงเกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดก่อน1มีนาคมปี2509รับ400บาทเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคมรับ300บาท1ถึง30เมษายนนะครับรับ200บาทและ1ถึง31พฤษภาคมรับ100บาทอันนี้คือเกิดก่อนนะปี2509ใครเกิดหลัง2509ไม่ได้ตังค์นะคะโดยกรมบัญชีกลางจะทยอยเงินโอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่พร้อมเพย์ในผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่13 14แล้วก็15นะครับใครที่มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center นะครับของกรมบัญชีกลางหรือโทรศัพท์022706400นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับ เกิดพ.ศ.ต่ำกว่า2509ก็โทรไปบอกเขาด้วยว่าแม่จะได้ตังค์นะวันนี้เงินจะเข้าแล้วนะครับ400บาท300บาท200บาทแล้วก็100บาทนะคุณแม่เตรียมตัวรับเงินนะจ๊ะเผื่อแม่มีตังค์เยอะก็ได้ส่งให้ลูกต่อนะจ๊ะ โอเคคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็รับชมรายการในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าฟังเราได้นะครับทุกวันเลยครับจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะผ่านทางรายการ FM 93แห่งนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับครูเฟรนไฮไม่รู้วันนี้ใครมาดีเจญี่ปุ่นหรือเปล่าดีเจญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ฟังนางขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกันนะคนละรสเลิศมากเดี๋ยวดีเจสอนจะไปอุดหนุนนางอยู่เหมือนกันนะนางเลิศดีเจสอนชอบลูกสาวดีเจสอนเองวันนี้ดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าวเอกชนขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินชี้ต้องทำตามกฎหมายบอกตอนนี้เริ่มประมูลเอกชนรู้เงื่อนไขต้องรับสภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวว่าบริษัทในเครือซีพียื่นหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินว่าเห็นว่าล่าสุดบริษัทแถลงแล้วเรื่องของสัญญาว่าจะรักษาสถานะของเขาแต่ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลต้องยึดถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรอฟทกับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวทำว่ารถไฟไทยสปีดไฮสปีดยังมีความจำเป็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนไปก็คงต้องเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าต้องยึดกฎหมายเป็นหลักทุกอย่างยังเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ได้คือจะเอาสอง
12: พี่เก่งพี่ก้อยตกมือเรื่องอะไร
13: เรื่องจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็จะได้ไปดูหนังด้วยคุณพ่อจะพาไป
12: คุณพ่อพี่เก่งใจดีจังนะแต่ทำไมไปทีเดียวสองแห่งเลยล่ะ
13: คุณพ่อพี่เก่งงานยุ่งมากแต่เผอิญวันเสาร์นี้ว่างเลยบอกว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์พี่เก่งก็ดีใจที่จะได้ไปสวนสัตว์แต่ก็บอกคุณพ่อว่าอยากดูหนังด้วยมีหนังเรื่องนึงที่เก่งอยากดูมาก
12: คุณพ่อเลยพาไปวันเดียว2แห่งใช่ไหม
13: ใช่คุณพ่อตามใจลูกแต่คุณแม่พี่เก่งบอกว่าพี่เก่งได้คืบจะเอาศอก
12: แปลว่าอะไรนะได้คืบจะเอาศอกศรีสวัสดิ์รู้ไหม
14: แปลว่าได้แล้วยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้นไปอีกพี่เก่งจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ก็ยังไม่พอใจอยากไปดูหนังด้วยคืบคือระยะเท่ากับปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลางขณะกลางมือศอกยาวกว่าคืบคือมีความยาวเท่ากับข้อศอกถึงปลายนิ้วกลางได้คืบจะเอาศอกเป็นสำนวนหมายความว่าได้น้อยยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้น
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประตูนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทุกวิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569 8:34 น.อยู่กับดีเจปิ่นพิญชนานันท์จันทร์เทพรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ Facebook Live ค่ะน้องเนกมลลักษณ์เจริญเนตรคุณน้องตาสุภตาโคสวรรค์ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์คุณพี่โอเล่การทีลาลิขิตและที่สำคัญสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่รับชมทาง Facebook Live นะครับหรือว่าทาง YouTube ครับ
0: ค่ะผอ.คะเช้านี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในเรื่องของเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่แถวลาดพร้าว
1: เป็นแถวลาดพร้าวนะครับก็เหตุการณ์เกิดเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เสียชีวิต20กว่ารายในเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของอัคคีภัยนะครับก็ช่วงนี้คือเรื่องของฟืนไฟนะครับก็ที่จริงเราก็ต้องหมั่นสำรวจเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเองเน
0: ี่
1: ยอันนี้ก็เราอยู่กับพวกไฟฟ้า นะครับเพราะนั้นก็ต้องสำรวจนะครับก็คือเขาบอกว่าเรื่องระบบไฟฟ้านี่มันมีผลกับชีวิต ในการลงทุนทำบ้านทำอะไรให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยระบบไฟ
0: ก็สำรวจดีๆนะทุกภัยพิบัตินะคะรวมถึงภัยธรรมชาติด้วยในตอนนี
1: ้ปัจจุบันเราก็ต้องออกแบบนะครับเรื่องของฟืนไฟให้สูงหนีน้ำนะครับให้ออกแบบให้เวลาโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็เวลาเกิดพวกวัตภัยน้ำท่วมยังไงเรื่องของฟืนไฟจะตัดไว้ก่อนแล้วก็โยงมาเรื่องอุตุนิยมวิทยาเราเห็นว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยคือเกิดเรื่องของฝนตกหนักลมแรงนะครับก็เสาไฟแรงสูงเสาไฟฟ้าตามข้างถนนก็ล้มค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็ช่วงที่ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับคือถ้าไม่จำเป็นไม่อยากให้เดินลุยน้ำแล้วก็โดยเฉพาะพวกป้ายโฆษณาพวกใกล้สายไฟอาจจะมีไฟรั่วได้แล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นสื่อโฆษณาพวกป้ายฟงป้ายไฟตามริมทางค่อนข้างเยอะนะครับ อ
0: ัน
1: นี้ก็สังเกตและอีกนิดนึงก็เรื่องของพวกรั้วที่ประดับไฟนะครับเวลาเกิดฝนตกหนักอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะครับ บางทีอาจจะเกิดกระแสฟ้ารั่วคือวันแรกมันอาจจะสายไฟก็ยังดีเทปพันสายไฟก็ยังดีพอผ่านไปสักพักหนึ่งระยะเวลานานขึ้นพวกฉนวนหุ้มสายไฟมันอาจจะเปื่อยจะลอกได้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงคร
0: ับ ค่ะต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของอากาศกันบ้างค่ะผอ.ตอนนี้ประกาศฉบับที่10แล้วนะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงและฝนตกหนักรวมถึงพายุบาวีนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้พายุบาวีนะครับก็ขึ้นฝั่งมาแต่เมื่อวานนี้แต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนขึ้นฝั่งเขาก็ลดกำลังลงจากที่เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับก่อนขึ้นฝั่งเขาก็ลดกำลังลงเป็นแค่พายุไต้ฝุ่นธรรมดาเพราะว่าที่เขาลดกำลังลงเขาเคลื่อนตัวไปทางด้านจีนตอนบนซึ่งอากาศค่อนข้างแห้งนะครับก็พายุนี่ก็สูญเสียความชื้นลงไปนะครับก็ทำให้บริเวณที่จริงขึ้นฝั่งเนี่ยเรื่องของลมเรื่องอะไรอาจจะไม่แรงมากนักนะครับไม่เท่ากับที่เขาอยู่บนทะเล แล้วณปัจจุบันนะครับเขาก็เป็นพายุโซนร้อนกำลังอ่อนแล้วนะครับคุมอยู่แถวมณฑลอันฮุยใกล้ๆกับทางด้านแถวปักกิ่งทางด้านนู้นเลยทางด้านเหนือทางด้านประเทศจีนนะครับ แล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปนะครับใครที่เดินทางไปบริเวณแถวนั้นก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบพายุนะครับพอเขาเริ่มขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยผลกระทบกับประเทศไทยก็จะเริ่มลดลงนะครับก็ไม่ได้ทำให้ลมแรงมากๆคือวันนี้บ้านเรายังลมแรงอยู่แต่ก็วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเพราะว่าพายุเนี่ยเขาเริ่มหมดอิทธิพลลงไปนะครับทีนี้ประกาศบ้านเรานะครับก็ยังดูเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงก็อย่างที่บอกว่าพายุขึ้นฝั่งแล้วว่าทำไมลมบ้านเรายังแรงอยู
0: ่
1: ก็ต้องดูว่า เหมือนลมเวลาเขาพัดไปหาพายุเขาจะใช้ระยะเวลาแล้วก็ระยะทางในการพัดหาพอปลายทางเขาอ่อนลงไม่ใช่ว่าต้นทางเขาจะเบาทันทีมันก็ต้องมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วันนะครับเพราะนั้นลมบ้านเราก็จะต่อเนื่องถึงวันที่15นะครับที่มรสุมกำลังแรงนะครับที่ผลกระทบเยอะๆก็เป็นเรื่องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับที่สูง 2-10 เมตรอ่าวไทยก็สูง 2-3 เมตรเราเห็นว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณประเทศไทยคือลมพัดตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ดูในทะเลคลื่นลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคลื่นลมแล้วก็เรื่องของฝนนะคร
0: ับ เป็นยังไงบ้างคะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแถวกาญจนบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตากแล้วก็กาญจนบุรีโดยเฉพาะจันทบุรีตากเนี่ยฝนตกหนักทุกวันเลยแล้วก็มีเรื่องของลมพัดแรงนะครับพืชสวนก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากแล้วหลายพื้นที่ก็จะมีเรื่องของฝนสะสมไม่มากแต่สามารถตกได้ตลอดก็มีน้ำป่าลงมานะครับอันนี้ก็ระวังด้วยส่วนภาคอื่นๆนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบกับพายุโดยตรงภาคอีสานฝนก็เยอะหน่อยแต่จะเป็นทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ยังไม่มีรายงานเรื่องน้ำท่วมลงมาส่วนภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องของน้ำป่าลงมาแถวเชียงรายแต่ก็เป็นบางพื้นที่คือฝนเกิดจากน้ำป่าเกิดจากฝนที่ตกสะสมไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกหนักมาก
0: แต่ตกต่อเนื่องใช่ไหม
1: ตกต่อเนื่องตกสะสมนะครับแล้วก็เกิดน้ำป่าลงมาอันนี้ก็เป็นประกาศฉบับที่10นะครับเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านภาคใต้สถานการณ์เรื่องฝนวันที่15นะครับ14 15ก็จะเริ่มลดลงพรุ่งนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเราดูตามหน้าจอแผนที่เสี่ยงภัยที่เห็นสีแดงก็แถวจันทบุรีตราดระนองพังงาทางด้านนี้ส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็มีพื้นที่สีเหลืองสีส้มบ้างก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ก็ไม่ถึงขนาด100มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศบ้านเรานะครับคือหลายพื้นที่ก็ยังฝนน้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: คืออากาศครึ้มก็จริงนะครับแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางภาคกลางเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยรวมถึงภาคใต้ตอนล่างฝนก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับหลายพื้นที่ก็ยังต้องการฝนอยู่แต่พื้นที่ฝนตกหนักเราเห็นว่าถ้าดูรายการอุตุนิยมหรือดูข่าวประกาศของกรมอุตุเราเห็นว่าพื้นที่ฝนตกพื้นที่เดิมตลอดเลยนะครับ
0: โดยเฉพาะจันตราดค่ะหน้าห่วงใยนะพี่น้องชาวสวน
1: ชาวสวนหน้าห่วงใยก็ดีว่าทุเรียนเก็บเกี่ยวแล้วแต่ตอนนี้ที่เริ่มทำใบทำอะไรพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักลมแรงค่อนข้างมากครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศร่วมรายการกับเราได้นะคะ023839003 023839004ค่ะระหว่างรอท่านผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศเดี๋ยวเราไปเจาะลึกลงรายภาคกันกับผอ.วันนี้แต่ละพื้นที่กระจายตัวดีไหมคะฝนภาคเหนือวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
1: วันนี้นะครับด้วยปัจจัยเรื่องของลมมรสุมที่ยังมีกำลังแรงอยู่นะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังมีฝนดีอยู่นะครับถ้ามาดูรายภาคนะครับภาคเหนือวันนี้ฝน170ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งก็แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านและตากก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ขอบขอบของภาคเหนือ นะครับเมื่อวานนี้ที่น่านก็มีฝนตกหนักลงมาแต่ก็เป็นฝนตกหนักไม่มากนะครับคือการกระจายของฝนเมฆปกคลุมดีแต่ปริมาณเยอะๆจะอยู่ขอบด้านบนส่วนภาคอีสานนะครับฝนร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับจังหวัดก็ถ้าพูดไปก็จะเป็นจังหวัดเดิมๆหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยแต่เรื่องของน้ำป่าบริเวณเหล่านี้ก็คงไม่มากนักนะครับเพราะส่วนมากจะอยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขงเป็นหลักทางด้านภาคกลางนะครับฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็แถวกาญจนบุรีราชบุรีคือการกระจายของฝนเนี่ยปรากฏว่าฝนจะอยู่ทางด้านซีกตะวันตกที่อยู่ติดกับเมียนมา
0: ะ
1: นะครับแถวท้องผาภูมิสวนพึ่งอะไรพวกนี้ฝนก็จะตกสะสมไปเรื่อยนะครับแต่เพราะว่าพื้นที่ตรงกลางของภาคกลางฝนกลับไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะมีเมฆมากแต่ลมข้างบนก็พัดค่อนข้างแรง เพราะนั้นการก่อตัวฝนก็จะไม่มากส่วนทางด้านภาคตะวันออกฝน160ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับทะเลวันนี้ยังคลื่นสูงนะครับ 2-3 เมตรเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนจะอยู่ตอนบนของภาคนะครับ940ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับอ่าวไทยตอนบนสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงนะครับก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่งก็ประมาณ2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปก็คลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่ง
0: อันดามัน
1: นะครับฝน170ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่คือฝนเขาจะมาเรื่อยๆไม่ได้ตกแช่รอบนี้ดีหน่อยว่าฝนไม่ได้ตกแช่นะครับภูเก็ตขึ้นมาขึ้นสูง 2-4 เมตรนะครับกระบี่ลงไป 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือฝน160ของพื้นที่นะครับไม่มีฝนตกหนักเพราะว่าลมพัดค่อนข้างดี
0: ลมแรง
1: เพราะน่าจะมาฝนสู้หนึ่งประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยๆแล้วนะช่วงเช้านี้นะคะ
1: ช่วงเช้าก็มีฝนอ่อนๆลงมานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สายๆช่วงบ่ายอาจจะมีหนาเม็ดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ฝนไม่ได้หนักครับ
0: ตัวเลขการกระจายตัวเทียบกับเมื่อวานวันนี้กับเมื่อวานอันไหนดีกว่ากันคะ
1: จะพอๆกันนะครับกรุงเทพเมื่อวานก็ประมาณ170-160นะครับแต่เรื่องความหนาแน่นของฝนถ้าเทียบกับช่วงวันศุกร์วันเสาร์ก็จะน้อยกว่าเจนว่าช่วงวันศุกร์วันเสาร์นี่ฝนมาช่วงเช้าเลยช่วงกลางวันก็มีครับ
0: โอเคนี่การกระจายตัวทั่วประเทศไทยรายภาคค่ะท่านผู้ฟังขออนุญาตไปรับสายนะคะมาแล้วของวันนี้นะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: รอสวัสดีครับที่ดีเจหินหินเดี๋ยวคุณจันนันท์ดันเทศนะครับ
0: ค่ะ
2: ขอสวัสดีท่านผอ.ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ผมขอสวัสดีที่โอเล่คุณอันเดอร์ที่ได้ที่ประจักษ์งานแต่อุ้มเทพอาจารย์ท่านผอ.บอกเมื่อวานแบบลมมากลมในช่วงบ่ายเนี่ยโหลมดีมากผมนึกว่าหน้าหนาวแล้วครับเนี่ย
0: นะลมแรง
2: ลมดีมากแล้ววันนี้จะมีลมเย็นเหมือนเมื่อวานไหมท่านอุ้มเท
1: พยังเหมือนเมื่อวานเลยครับสภาพอากาศเหมือนกันไม่มีผิดเลยฝนก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วลมพัดดีตลอดเย็นๆสบายๆนะครับอาจจะร้อนกว่าเมื่อวานสักเล็กน้อยขึ้นมานะครับอุ่นกว่าเมื่อวาน
2: วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโดยส่วนใหญ่กรุงเทพฮะ
1: กรุงเทพอยู่ประมาณ31นะครับสูงสุด31-32นะครับคือต่ำสุดก็ประมาณ28คืออุณหภูมิวันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับ
2: ไอ้วันดีหน่อยนะในช่วงนี้มันไม่มีฝนที่แอมป์ 0.5 นะ
1: ครับ
2: มันดีมันค่อนข้างดี
0: ดีค่ะ
2: ไม่มีแต่อ้อผมอยากให้คอนเทนต์เนี้ยไออาร์ของเราเนี่ยโอ้โหเยี่ยมไปอย่างรับชาวประชาชนผมอยากให้แชร์ออกไปเยอะๆหน่อยนะครับแม่เปิดอาร
0: ์ช่วยกันค่ะเนาะ
2: แชร์อันเยอะแชร์เข้าไปให้แชร์ได้ไอ้นะมีวิวนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แชร์ไปครับ
0: ครับ
2: นะครับแชร์เพราะว่ามันเป็นคนบางคนเขาไม่ได้อีอาร์ใช่ไหมเขาได้ดูเขาได้เข้าไปดูเยอะๆนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลย
2: คร
0: ับ
2: มาคลาพ
0: อขอบคุณมากค่ะไม่ทราบว่าคุณพรชัยแชร์หรือยังเนาะแล้วไปต่อกันที่คุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้าผอ.สุรพงษ์แล้วก็พี่ดีเจซินพินแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
3: วันเสาร์นี่โอ้โหสนามชัยเขตนี่ทั้งลมทั้งฝนเลยครับผม
1: ครับ
3: แล้วลมนี่เขาจะเบาลงเมื่อไหร่อะครับผ
1: อ.วันที่15เบาลงแล้วครับวันนี้
3: เขาจะเบาไปไหนครับผม
1: ครับ
3: ลมนี่เขาจะเบาไปหลายวันไหมครับผอ.
1: จะเบาลงอาจจะช่วง16-17นะครับที่เบาลงแต่พอ18เนี่ยก็เหมือนว่าอาจจะแรงขึ้นมานิดนึงแต่ก็แรงขึ้นไม่มากนะครับก็คือเป็นลมกลางๆแล้วฝนนี่ลดลงนะครับฝนนี่ลดลงช่วง18-19ไปนะครับเพราะว่าฝนก็จะไปทางด้านเหนือภาคอีสานทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมากกว่าแต่ลมเรื่องฝนนี่ก็เบาลงครับทางด้านแถวภาคกลางภาคตะวันออกครับ
3: คืออันนี้จะถามคุณสุรพงษ์ว่าเมื่อวานนี้ฟังคุณแฟกซ์อ่ะ360องศานี่เขาคาดการณ์ว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนอย่างช่วง 18-19 นี่จะเป็นยังไงบ้างอะครับคุณสุรพงษ์
1: คือเขาก็คือดูเหมือนว่าจะเริ่มฟอร์มตัวดีแต่ก็แนวโน้มเขาจะเคลื่อนไปทางด้านแถวเกาะไหหลำทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยเหมือนว่าจะไป พาดผ่านทางด้านแถวเมียนมาทางด้านลาวทางด้านนู้นนะครับตัวหย่อมนี้ก็คงไม่ได้เคลื่อนเข้ามาบ้านเราแต่ลักษณะตัวที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นแนวร่องฝนพาดผ่านเมียนมาอาจจะผ่านภาคเหนือทางด้านภาคประเทศลาวเวียดนามแล้วก็เข้าสู่หย่อมตัวนี้นะครับก็ผลกระทบบ้านเราก็คือทำให้ลมก็ยังพัดดีอยู่ตรงนั้นเองครับ
3: จะเป็นพายุได้ไหมครับ
1: ถึงเป็นพายุก็น่าจะประมาณแค่ดีเพรสชันไม่ถึงกระแรงนะครับไม่ถึงกระแรงเพราะว่าตอนนี้คือลมตัวเราเรียกว่าลมไอตัวตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดแรงเพราะฉะนั้นการก่อตัวของพายุเนี่ยมันต้องอาศัยลมนิ่งๆเพราะนั้นก็จะลอยขึ้นไปทางเวียดนามทางด้านจีนไปเกิดเป็นหย่อมทางด้านนั้นมากกว่านะครับ
3: แล้ววันนี้สนามใช้เก็บอุณหภูมิที่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะครับผอ.
1: สนามชัยเขตนะครับสูงสุดประมาณ32นะครับต่ำสุดประมาณ27ครับ
3: ครับขอบคุณครับที่อธิบายและเข้าใจแล้วครับผมขอบคุณครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: คือก็เหมือนที่คนบอกพอเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มอะไรทุกคนจะตีเหมือนว่าเอ้ยมันมีลมบุญฝนต้องเป็นพายุ คือจะเป็นพายุได้ลมมันต้องประเภทช่วงพายุมันก่อตัวมันต้องลมนิ่งๆสักนิด นะครับให้เขาได้หมุนได้อะไรบ้างแต่ถ้าลมพื้นแรงปุ๊บมันก็จะพัดหอบพวกเมฆพวกฝนลอยไป ครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับจะเห็นว่าตัวข้างๆฟิลิปปินส์นะครับถ้าลองเราเปลี่ยนภาพดาวเทียมเป็นภาพที่เห็นไปทางเป็นภาพทั้งภูมิภาคเราจะเห็นว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่ง นะครับก่อตัวอยู่ด้านข้างๆฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นมันก็จะดึงให้ตัวที่อยู่ทะเลจีนใต้เนี่ยไปหาตัวนั้นนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขอรับสายกันต่อครับจากพี่ออนบางประกงนะคะพี่ออนขาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพิงพินจ๋าสวัสดีค่ะท่านผอ.สุรพงษ
1: ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะอากาศเหมือนฤดูหนาวเลยเย็นสบายลมเบาๆแต่ท้องฟ้ามีเมฆเยอะนะคะ
1: ครับ
4: เมฆเยอะเลยแต่ฝนไม่มีค่ะช่วงวันเสาร์ก็ตกปะปะแปะแปะตกไม่เต็มใจตกละค่ะแล้วก็วันนี้จะตกไหมจ๊ะ
1: วันนี้มีได้แต่เป็นโปยๆอ่อนๆเท่านั้นเองครับไม่ได้เยอะอาจจะมีลงเม็ด 2-3 เม็ดแค่นั้นเองครับไม่ได้เยอะมาก
4: เม็ดยังไม่เยอะนะ
1: ถ้ามองอาจจะช่วงสักช่วงเย็นช่วงค่ำโอกาสก็มากขึ้นนะครับแต่เรื่องของฝนตกหนักวันนี้ยังไม่มีครับ
4: อ๋อช่วงค่ำก็ยังดีค่ะวันนี้นักเรียนไปเรียนรอดอก็เป็นห่วงนั่งรถตู้ไปแล้วตู้กลับค่ะ
1: ครับ
4: จ้ะก็ขอบคุณท่านผอ.ทั้งสองนะคะน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะหลายท่านนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลมแรงนะคะโดยเฉพาะที่กระเปอร์ระนองค่ะผอ.บอกว่าทั้งลมทั้งฝนเลยเจอลมกระโชกด้วยแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะยาวไปถึงเมื่อไหร่กระเปอร์ระนองค่ะ
1: ระนองนะครับถ้าเรื่องลมแรงนะครับคือ 15-16 ก็ยังดีอยู่นะครับพอวันที่17ไปเนี่ยลมก็เบาลงเล็กน้อยนะครับรวมทั้งฝนนี่ก็ลดลงด้วยครับแต่ลมเขาก็อยู่กลางๆจะแรงน้อยลงกว่าช่วงนี้สักหน่อยนึงครับ
0: ค่ะท่านท่านคุณชินเกียรตินะคะแล้วก็คุณพิสิทธิ์ถามถึง2แห่งนะคะวันนี้ในเรื่องของช่วงฝนของสีเอี่ยมบางนาแถวเซนทันรวมไปถึงสมุทรสาครในสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักไหม
1: คือถ้าวันนี้นะครับวันนี้ก็คงเป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะครับเพราะลมค่อนข้างแรงวันพรุ่งนี้14มีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายมีโอกาสมากขึ้น14 15นะครับพอ16 17ไปเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยฝนนะครับอากาศก็จะร้อนขึ้นนะครับช่วง16 17 18ไปมีฝนลดลงนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณธนฐาด้วยนะคะคุณศักดิ์สิมาบอกว่าจากพลทองอำเภอศรีดาโคราชรอฝนค่ะฝนตกไม่ยังไม่ได้น้ำยังน้อยอยู
1: ่คือเนื่องจากว่าลมแรงนะครับแล้วทางอีสานคือมีเมฆมากก็จริงแต่ฝนน้อยมากโดยเฉพาะเขตตรงกลางของภาคอีสานนะครับโคราชร้อยเอ็ดสารคามอะไรพวกนี้ฝนค่อนข้างน้อย คือฝนจะไปอยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงหมดเลยครับ
0: คือ
1: ช่วงเดี๋ยวดูให้นะครับ18 19ฝนก็ยังอยู่ทางตอนบนของอีสานก็ยังไม่ลงมาทางด้านแถวโคราชสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอลมมรสุมแรงปุ๊บโคราชทางด้านเนี้ยก็จะมีตัวเขาใหญ่กั้นลมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ฝนไม่ค่อยมากครับ
0: ค่ะไม่น่าเชื่อเนาะตัวแปรทำให้ลมแรงแบบนี้
1: คือบ้านเราเอาสรุปเลยนะครับช่วง เดือนนี้ต่อสิงหา
0: ค่ะ
1: รูปแบบพื้นที่ฝนการกระจายของฝนนะครับก็ยังเป็นแบบนี้คือภาคเหนือก็จะเป็นขอบบนกับซีกตะวันตกแถวตาแถวไล่ลงมาทางกาญจนบุรีภาคอีสานก็ลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดพวกนี้จังหวัดเหล่านี้ฝนดีภาคตะวันออกก็จันทบุรีตราดภาคใต้ก็ระนองพังงานะครับคือฝนจะเริ่มกลับมามากขึ้นตกหลายพื้นที่มากขึ้นก็ต้องรอช่วงกันยาเลยเพราะฉะนั้นใครที่เพาะปลูกนะครับช่วงนี้ก็เรื่องของวางแผนการใช้น้ำก็ไม่ควรจะปลูกโดยเฉพาะพืชไร่ไม่ควรจะปลูกเพิ่มนะครับส่วนเรื่องไม้ผลก็มีบางพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนน้ำแต่บางพื้นที่นะครับก็น้ำเกินนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของสภาพอากาศปีนี้ก็จะแปรปรวนเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ปีที่เป็นเอลนีโญแรงๆนี่
0: ค
1: ือเราจำไว้เลยว่าปีที่เอลนีโญแรงๆคือฝนจะอยู่ตามขอบของประเทศทั้งหมดตรงกลางของประเทศฝนจะค่อนข้างน้อยครับ
0: ค่ะหลังจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นแผนที่เสี่ยงภัยนะคะก็จะเห็นขอบของประเทศไทยเท่านั้นนะคะสีเหลืองสีแดงเล็กน้อยจริงๆนะคะ
1: ค
0: แต่ก็เป็นพื้นที่ซ้ำๆเนาะ
1: พื้นที่3คือรูปแบบฝนปีนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่ามรสุมแรงพื้นที่ได้รับฝนก็คือพื้นที่รับลมเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ตรงกลางประเทศจะฝนค่อนข้างน้อยนะครับคือเราก็มองว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ปลายปีนี้น้ำที่จะเข้าเขื่อนก็จะได้น้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พออากาศร้อนขึ้นด้วยนะครับช่วงปลายปีต่อต้นปีหน้าเข้าสู่ฤดูร้อนเพราะนั้นปัญหาความแห้งแล้งก็จะเริ่มเด่นชัดมากขึ้นครับ
0: น้ำเข้าเขื่อนน้อยบวกกับ น้ำที่อยู่ในเขื่อนตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะเหลือมากน้อยแค่ไหน
1: คือตอนนี้คือน้ำก็เหลือค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านแถวภาคอีสานตอนกลางภาคใต้บางส่วนนะครับดีว่าทางชุมพรประจวบรอบนี้ได้น้ำเข้ามาเติมสักเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะครับสำหรับเรื่องของพื้นที่เกษตรกรนะครับส่วนที่น้ำเหลือเฟือก็จันทบุรีตราดระนองพังงาทางด้านนี้น้ำเหลือเฟือครับ
0: เหลือเฟือแน่นอนนะคะตามขอบที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นในหน้าจอนะคะก็เขาจะมาซ้ำๆก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยนะที่เรามองเห็น
1: 3-4 วันเลยก็จะเริ่มลดลงก็คือวันที่17-18ไป
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ YouTube กันบ้างนะคะทักทายคุณคาร์ลอสค่ะบอกว่าบ้านกลางวังทองจังหวัดพิษณุโลกคึ้มฝนไม่ตกมาหลายวันคึ้มอย่างเดียวนะตอนเย็นมาเมื่อทุกวันแต่ไม่ตกพิษณุโลกค่ะ
1: ครับเพราะลมข้างบนอย่างที่บอกลมข้างบนค่อนข้างแรงนะครับก็พิษณุโลกช่วง18-19นี้อาจจะได้ฝนเข้ามาบ้างครับช่วงนั้นนะครับ
0: ค่ะจากกระบี่นะคะลมแรงมากครับฝนตกไม่ได้น้ำได้เนื้อลมพัดพ้นไปหมดเลยวันนี้ที่กระบี่จะมีฝนตกไหมครับ
1: มีครับแต่ไม่แรงไม่หนัก
0: ค่ะ
1: คือฝนจะอยู่ทางระนองพังงามากกว่ากระบี่ลมยังค่อนข้างแรงต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะคุณประวิทย์จาก YouTube ถามเข้ามาเหมือนกันโคราชไม่มีฝนฝนจะตกไหม
1: ก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับคือโคราชน่าเห็นใจนะครับเพราะฝนน้อยมากครับเพราะลมข้างบนแรงก็พัดเลย
0: ลมพัดไปนะจตุรพักษ์พิมาน101จะมีฝนวันไหนคุณเสรีค่ะ
1: ก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันครับก็คือฝนจะอยู่ตามขอบทางอีสานล่าแถวอุบลทางหน้าศรีสะเกษทางด้านอำนาจเจริญทางด้านนี้นะครับ
0: ขอบเท่านั้น
1: ทางตรงกลางฝนค่อนข้างน้อยนะครับ
0: อุตุปากช่องโคราชนครราชสีมาเมื่อวานไม่ค่อยมีฝนเลยค่ะจะกลับมาตกเยอะๆอีกวันไหนขอบคุณค่ะ
1: ช่วงนี้ยังไม่มีเลยนะครับฝากบอกพี่นิ่มด้วยนะครับฝนน้อยมากนะครับปีนี้ก็ต้องรอช่วงนู่นเลยประมาณกันยาก
0: ันยายนยาวจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้คือมีฝนอาจจะมีแค่บาง บางวันเท่านั้น
0: ขอบเท่านั้นเลยนะน้องนิ่มค่ะแล้วก็คุณบุญเรือนวังแดงครับขอจะมีฝนวันไหนเขาไม่ตกเลยจะมีวันไหนคะขอบคุณมากค่ะ
1: ทับคอพิจิตรอาจจะช่วง 19-20 อาจจะมีฝนเข้ามาบ้างถ้าช่วงนี้อาจจะแค่เล็กน้อยหรือว่าเป็นลมแค่ลอยผ่านเท่านั้นเองครับ
0: คุณวิษณุแย้มรถสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอำเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีฝนจะหยุดตกวันไหน
1: วันที่17นี่ฝนน้อยแล้วครับ
0: ไม่ทั่วฝนนี่ไม่อะไรนะพื้นที่อยากได้ฝนไม่ไปเนาะแล้วก็ถามถึง API ผอ.ใช้งานได้ไหม
1: API ต้องดูว่า API ของอะไรนะครับ
0: จ้ะ
1: ต้องดูว่า API ของอะไรมีทั้งข้อมูลอะไรนะข้อมูลผลการตรวจข้อมูลเรดาร
5: ์อ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: การบินไทยแจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
15: และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: ตอนน้ำปรุงอย่างไทย
20: นี่นี่นี่พวกเรามาดูเร็วว่าก้าวแต้มเจออะไร
21: อะไรเหรอก้าวแต้ม
20: ก็นี่ไงขวดอะไรก็ไม่รู้ว่าสวยดีมีน้ำอยู่ข้างในด้วย
21: นี่เขาเรียกว่าน้ำหอมจริงๆแล้วน้ำหอมแบบนี้มีที่มาจากต่างประเทศแต่คนไทยเราเองก็มีน้ำหอมใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะแต่จะเป็นพวกน้ำปรุงอย่างไทยหรือน้ำอบไทยส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ใช้อยู่บ้างเรียกกันว่าน้ำอบฝรั่งหรือเพอร์ฟูมเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำสีจางๆก็มีกลิ่นหอมจัด ต่างจากน้ำอบน้ำปรุงแถมยังราคาแพงชาวบ้านทั่วไปจึงยังคงนิยมใช้น้ำอบไทยและน้ำปรุงซึ่งกลิ่นหอมนุ่มนวลกว่าราคาถูกแถมยังทำใช้เองได้ด้วย
2: น้ำปรุงอย่างไทยทำยังไงล่ะจ๊ะ
21: เริ่มแรกหาดอกไม้หลายอย่างที่มีกลิ่นหอมโดยมากมักใช้ดอกชัมมนาทกับต้องมีใบเตยหอมส่วนของที่จะทำให้เป็นน้ำปรุงคือเมทิลแอลกอฮอล์น้ำสะอาดต้มสุกหัวน้ำมันไฮซินพิมเสนและเทียนอบขั้นตอนการทำคือ 1. เอาขวดโหลแก้วใบใหญ่ตวงน้ำสุกใส่ตามที่ต้องการลอยดอกไม้ลงในน้ำแล้วอบด้วยเทียนอบปิดฝาขวดโหลไว้ให้น้ำซึมซับกลิ่นหอมทำหลายๆครั้งจนเป็นน้ำหอม 2. เติมแอลกอฮอล์ลงผสมกับน้ำหอมกวนให้เข้าด้วยกันปิดฝาโหลให้สนิทวางไว้ในที่ไม่ถูกแดด 3. เอาใบเตยหอมมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆใส่ลงในขวดโหลแก้วอีกลูกหนึ่งเติมแอลกอฮอล์ลงพอท่วมใบเตยแช่ใบเตยจนน้ำออกเป็นสีเขียว 4. เอาพิมพ์เสนบดให้ละเอียดใส่ขวดแก้วแล้วเติมแอลกอฮอล์ปิดจุกขวดแช่พิมพ์เสนให้ละลายในแอลกอฮอล์เอาขวดแก้วอีกลูกหนึ่งใส่แอลกอฮอล์ใส่หัวน้ำมันไฮซินลงปิดฝาขวดเขย่าให้ปนเข้าด้วยกันทิ้งค้างไว้สัก 2-3 คืน 5. เอาสิ่งที่เตรียมไว้ทั้งหมดรินใส่ลงรวมกันในขวดโหลแก้วใหญ่ลูกหนึ่งเขย่าเบาๆให้สิ่งที่ใส่อยู่ในขวดโหลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหาขวดแก้วปากแคบมาลูกหนึ่งเอากรวยสำหรับกรองน้ำใส่ปากขวดกันกรวยกรุด้วยกระดาษกรองเอากระบอกตักน้ำที่ปรุงไว้ในขวดโหลใหญ่ใส่กรวยกรองน้ำที่ปรุงไว้ลงในขวดแก้วก็จะได้น้ำปรุงที่มีกลิ่นหอมเอาไว้ใช้ได้ต่อไป
2: โอ้โหคนไทยเราเนี่ยเก่งจังเลยเนอะเอาของง่ายๆใกล้ตัวมาทำให้เป็นเครื่องหอมแบบฝรั่งเขาได
20: ้แบบเนี้ยเราไม่เห็นจะต้องไปเห่อของฝรั่งเลย
21: แหมวันนี้แก้วแต้มพูดจาเข้าท่างั้นคราวหน้าจะเล่าเรื่องของไทยๆให้ฟังอีก
20: คราวหน้าขอเป็นเรื่องของที่ฉันกินได้บ้างนะ
2: แก้วแต้ม
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไล

0: ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับผ่าน2สถานีในช่วงเช้าครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz

อำเภอสีคิ้วนะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็รับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ของทางด้านของลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ด้วยนะครับที่ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเว็บหน้าแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาสะดวกทางช่องทางใดก็สามารถรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับวันนี้13กรกฎาคม2519วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีกรมหมื่นสุทธาลีเนี่ยนารีนาถนะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยครับก้าวโดยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็รวมไปถึงข่าวด้านของการจ้างงานของคนพิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMN นี่อัปเดตนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะ
2: สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเจาะลึกข่าวสารกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ค่ะเราออกอากาศทางสถานีวิทยุมจร.วิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำปะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วค่ะ
2: ครับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับตั้งแต่9โมงถึง10โมงเช้าผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: แบบว่าวันนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องสภาพอากาศที่ต้องระวังกันหน่อยแล้วก็เรื่องความก้าวหน้าการจ้างงานด้วย
2: อ่ะฮะงั้นเริ่มที่เรื่องสภาพอากาศก่อนเลยครับคือภาพรวมทั่วไทยตอนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: โหตกหนักแทบจะทุกภาคเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับคือต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยส่วนทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตอนนี้คลื่นลมแรงมากครับคลื่นสูงตั้ง 2-4 เมตรเลยควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดนะครับ
1: รับทราบค่ะแล้วตัวพายุบาหวีที่อยู่ตรงจีนล่ะคะจะเข้ามาบ้านเราไหม
2: อ๋อพายุโซนร้อนบาหวีไม่เข้าไทยครับอันนี้สบายใจได้เลย
1: โล่งอกไปทีค่ะแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราวันนี้ฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะคือมีฝนฟ้าคะนองตั้งร้อยละ70ของพื้นที่เลย
2: ครับผมพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักมากๆในอีสานก็จะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีครับ
1: แบบนี้อุณหภูมิจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ต่ำสุดจะอยู่ที่22-24องศาครับส่วนสูงสุด28-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ฮะขอลงรายละเอียดรายจังหวัดนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างที่เลยเนี่ยอุณหภูมิ 24-35 องศานครพนม 24-28 องศา
2: ครับ
1: ขอนแก่นกับมหาสารคามอยู่ที่ 24-34 องศาโคราชบ้านเรา 24-35 ส่วนอุบลราชธานี 22-32 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ฟังดูอากาศค่อนข้างแปรปรวนเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือพอพูดถึงการรับมือกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศแล้วเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องการสร้างความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาชีพการงาน
2: อ๋อมีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการจ้างงานหรอครับ
1: คือมีข่าวจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะคุณนิกรสมกลางท่านตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2570เนี่ยจะดันให้หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อยร้อยละ50เลยนะคะ
2: โอ้โหร้อยละ50เลยแต่ว่าถ้าเรามาดูตัวเลขปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับ
1: ยังไงคะ
2: คือตอนนี้ภาคเอกชนเขาจ้างงานคนพิการไปถึงร้อยละ 95.33 แล้วถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: โหเอกชนทำได้เกือบจะ 100% อยู่แล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับแต่พอหันมาดูฝั่งภาครัฐตัวเลขยังอยู่ที่ร้อยละ 23.92 เท่านั้นเองครับมันยังห่างกันเยอะมากทางพม.เขาก็เลยเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาทักษะหรือว่า upskill reskill ให้กับคนพิการมากขึ้นครับ
1: ขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะคือระบบของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเปรียบเหมือนเรือสำราญลำใหญ่ๆที่แบบอาจจะขยับตัวหรือกลับตัวช้ากว่าเรือสปีดโบ๊ทอย่างภาพเอกชนหรือเปล่าคะ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ
1: ใช่ไหมคะคือมันทำให้ตัวเลขยังห่างกันขนาดนี้ต่อให้อัพสกิลคนตาบอดไปเยอะแค่ไหนแต่ถ้าระบบมันช้ามันก็รับคนเข้าไปยากอยู่ดี
2: ผมเห็นด้วยเลยครับคือโครงสร้างราชการมันมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างตายตัวการจะแก้หรือปรับเปลี่ยนทีมันใช้เวลาครับ
1: ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามและผลักดันกันต่อนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์044-353-452
2: ครับหรือจะโทรอีกเบอร์หนึ่งก็ได้ครับ081-616-2399นะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับผม ก่อนจะลากันไปมีข้อคิดทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะครับคือถ้าภาครัฐสามารถเป็นผู้นำในการสร้างพื้นที่และก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนตาบอดและคนพิการได้อย่างแท้จริงภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมเราจะพัฒนาไปได้ไกลอีกแค่ไหน
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าคิดต่อจริงๆค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องโฆษณาล้อเลียนผู้ป่วยคนพิการผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีที่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งได้ลงโฆษณาและเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้ป่วยความพิการหรือความบกพร่องของบุคคลจึงขอฝากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมรวมทั้งขอความร่วมมือพิจารณาตรายตรองการเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากการโฆษณาหรือนำเสนอสินค้าในทุกรูปแบบที่ใช้อาการป่วยความพิการหรือความบกพร่องของบุคคลมาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อสินค้าเนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของสังคมและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่านโดยปกติแล้วเรื่องลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในอารยประเทศรวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของบริษัทโฆษณาเจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ช่วยคัดกรองโฆษณาหรือรูปแบบการนำเสนอที่ใช้การล้อเลียนความป่วยความพิการหรือความบกพร่องส่วนบุคคลก็จะนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อขายสินค้าซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ไว้ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14(3) มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งขอฝากถึงการกระทำในลักษณะดังกล่าวในอารยประเทศเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่พึงกระทำจึงขอฝากถึงผู้ประกอบการหรือผู้จัดทำการนำเสนอที่มีโฆษณาในลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการนำอาการเจ็บป่วยความพิการหรือความบกพร่องของบุคคลมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอีกทั้งขอให้คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นและหลักศีลธรรมด้วยและช่วยการสนับสนุนสร้างสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์สร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ mgronline.com

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9 นาฬิกากับอีก36 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังพร้อมกันได้ทางระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็เว็บไซต์ www.ddlamnakong.com คลิกไปที่FM 100 MHz นะครับแล้วก็ลงไปถึงแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยสะดวกช่องทางใดสามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังหรือว่าโทรเข้าหน้าไมค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับถ้าเรามีข้อมูลก็จะตอบให้ทันทีถ้าเกิดไม่มีข้อมูลก็เดี๋ยวหาคำตอบมาให้ตอบในวันต่อไปนะครับที่โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการเรานำโดยท่านนายกนะครับท่านสุชาติดั่นกระโทกแล้วก็พร้อมด้วยท่านบุญเลี้ยงเล็กกระโทกนะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ท่านรัตนาเกษมศักดิ์ครับรองประธานศูนย์แล้วก็รองประธานมูลนิธิเช่นเดียวกันได้กำลังไปลงพื้นที่นะครับตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงนะครับวันนี้ไปลงจัดบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับโดยมีท่านวิทยากรไปด้วยก็น่าจะเป็นท่านนายกน่าจะสอนเองแล้วก็พร้อมนายกสอนเองนะครับในรอบนี้เพราะท่านก็เป็นวิทยากรนะครับอย่างถูกต้องนะครับ1 ใน 4ของสมาคมเรานะครับซึ่งมีใบขึ้นทะเบียนถูกต้องจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสถาบันรัชสุดาแล้วก็มูลนิธิทิพย์เพื่อสังคมนะครับที่ได้มีการร่วมอบรมแล้วก็ออกใบประกาศวิทยากรสอนไม้เท้าขาวตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหลักสูตร30 วันนะครับที่ท่านได้ไปอบรมมาแล้วก็จะได้นำความรู้ไปส่งต่อให้กับพี่น้องนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการนี้ก็อยู่กับพี่น้องหลายวันเลยนะครับที่ท่านจะอยู่ด้วยนะครับก็ไปกินไปนอนอยู่ที่ห้วยแคนเลยโดยอบต.เทศบาลที่นั่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราออกแค่ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีค่าพาหนะให้ผู้มาที่มาอบรมด้วยนะครับมีไม้เท้าขาวแจกให้มีอาหารเลี้ยงนะครับอาหารกลางวันแล้วก็มีอาหารเบรกอีก2 มื้อนะครับแล้วก็ความรู้ความสนุกนะครับที่จะมอบให้เราไม่ได้เป็นการเรียนแบบเคร่งเครียดนะครับก็เรียนไปปฏิบัติไปพูดคุยกันไปเหนื่อยก็หยุดร้องเพลงก็มีนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้คนตาบอดในท้องถิ่นเราได้มาพบปะพูดคุยได้มาทำกิจกรรมสันทนาการกันแล้วก็ได้รับความรู้ด้านของการใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็การดำรงชีวิตอิสระนะครับการดำรงชีวิตด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตนะครับอาจจะเดินในบ้านไม่ต้องใช้ไม้เท้าจะต้องเดินอย่างไรอะไรพวกนี้แล้วก็มีวิธีการสอนของเรานะครับโดยได้รับการอบรมจากวิทยากรนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่2มีวิทยากรจากรุ่นแรกและรุ่นที่2นะครับมีวิทยากรจากทางต่างประเทศมาสอนนะครับทั้ง2 รุ่นก็มีความ
มั่นใจได้แน่นอนว่าที่วิทยากรของเราที่ลงไปสอนในพื้นที่นะครับจะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทางคนตาบอดเราสามารถนำไปใช้ได้นะครับนอกจากห้วยแคนแล้วเมื่อกี้ก็เห็นมีฝั่งของประทายนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นตำบลอะไรนะครับอำเภอประทายจะไปวันที่17นะครับเป็นต้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับก็เชิญชวนทุกๆอบต.ทุกๆเทศบาลนะครับที่มีคนตาบอดที่มีความสนใจอยากเรียนการใช้ไม้เท้าขาวอยากเรียนการดำรงชีวิตด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นหลักสูตรการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและความเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นบริการหลักของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกบริการนะครับที่จะจัดให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราโดยในปี2569นี้เราของงบประมาณมาจำนวน100คนนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วแล้วก็จองคิวไว้ประมาณ40นะครับ40คนยังเหลือโควต้าว่างอีกประมาณ60คนเลยนะครับอบต.เทศบาลที่ใดที่มีความประสงค์นะครับจะให้เราลงไปสอนในพื้นที่ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้หรือว่าคนตาบอดนะครับที่ฟังอยู่ในพื้นที่ใดนะครับอยากให้เราลงไปสอนก็แจ้งเรามาได้ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดแจ้งเข้ามาเราก็จะได้ประสานงานกับอบต.เทศบาลในพื้นที่เพื่อที่จะได้หากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับเพื่อการลงไปสอนแต่ละครั้งเพื่อจะได้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับอย่างน้อยก็ขอสัก 7-8 คนหรือดีที่สุดก็คือชุดละ10คนนะครับเพื่อความง่ายในการบริหารจัดการงบประมาณของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็044-353-452ครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับนี่จะขออภัยเรื่องเสียงด้วยเหมือนจะเป็นหวัดนะครับเดี๋ยวหยิบผลงานเพลงให้ท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นความสุขในช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

กำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับเกี่ยวกับคนพิการเราก็โทรศัพท์สอบถามผ่านทางหน้าไมค์ก็ได้นะครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของทางสมาคมของเรานะครับให้สามารถ อยู่คู่กับคนตาบอดนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราต่อไปได้เรื่อยๆนะครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานได้โดยการบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับบริจาคมาได้ที่สมาคมเราก็จะนำสิ่งของตรงนี้ครับไว้ให้บริการกับสมาชิกในกรณีที่เป็นสมาชิกที่มาขอพักที่สมาคมนะครับเพราะว่าสมาคมเราก็เปิดให้สมาชิกสามารถขอพักได้ในกรณีที่สมาชิกอาจจะมาทำธุระในเมืองนะครับตอนเย็นไม่มีรถกลับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดบริการให้สมาชิกของทางสมาคมเราพักฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยเราก็จะมีสบู่แชมพูสระผมยาสีฟันนะครับให้บริการน้ำยาซักผ้าแฟบซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับให้บริการฟรีทั้งหมดนะครับท่านสามารถมาบริจาคไว้ได้เพื่อเราจะได้นำให้บริการกับสมาชิกต่อไปได้นะครับมาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาที่ถนนข้างโรตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยเป็นซอยเล็กๆนะครับมาเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางก็โอนเงินบริจาคได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050ครับ661-548-0050กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาธนาคารกรุงไทยนะครับ661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้า Facebook นะครับไปที่โพสต์ปักหมุดของทางเพจ Facebook สมาคมหรือหน้าเว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัว QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับการบริจาคผ่าน QR Code แล้วก็ QR Code ตัวเดียวกันนี้ถ้าเกิดท่านใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแอปของ AIS นะครับแอปบางจากแอปของ PT นะครับแอปของ MyKTC แล้วก็แอปของ MyGlobalHealth นะครับหลังจากที่ท่านใช้บริการในทั้ง5แอปนี้แล้วนะครับจับจ่ายใช้สอยจ่ายค่าบริการต่างๆนะครับท่านก็จะได้รับเป็นคะแนนสะสมเป็นพอยต์นะครับถ้าหากท่านไม่รู้จะนำคะแนนสะสมนำพอยต์ตรงนี้ไปใช้อะไรนะครับสามารถนำพอยต์ตรงนี้มาบริจาคให้กับสมาคมได้นะครับโดยการเข้าไปที่หน้าแอปของแต่ละผู้ให้บริการแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็ไปที่เมนูสแกนหรือว่าเมนูพอยต์เพย์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นกล้องนะครับขึ้นมาแล้วก็เราเอาตัวกล้องนะครับไปสแกนกับ QR Code ของสมาคมได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้แลกคะแนนนะครับอย่างเช่นของ AS ก็4คะแนนเท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้นะครับของบางจากก็8คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับท่านก็สามารถแลกเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าท่าน
ขยายบริการปั๊มน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT Shell Caltex Satco นะครับปตท.บางจาก PT Shell Caltex Satco 6ปั๊มนี้แล้วก็รวมถึงการเติมน้ำมันนะครับหรือว่าร้านในเครือของทั้ง6ปั๊มนี้แล้วท่านจะได้คะแนนสะสมนะครับถ้าเกิดพนักงานถามว่าให้เรียกว่าใช้คะแนนสะสมบันทึกคะแนนสะสมลงหมายเลขโทรศัพท์ใดก็สามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมได้นะครับที่หมายเลข0816162399นะครับ0816162399เพื่อร่วมสนับสนุนเพื่อร่วมนำคะแนนตรงนั้นนะครับสะสมไว้เราจะได้นำไปแลกเป็นอาจจะเป็นค่าน้ำมันนะครับในการลงพื้นที่เป็นส่วนลดนะครับหรือว่าแลกเป็นเงินเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลากหลายช่องทางที่ท่านจะร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดตามข่าวสารจากทางสมาคมก็มีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์นะครับ044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399 LINE official @nmabconnectนะครับ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา Instagram @tabod.nm แล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางมจร.นะครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ผ่านทางลุ่มน้ำลำตะคองเว็บ100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วง 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันก็จะมีทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 นะครับอำเภอเมืองแล้วก็จะมีสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากรายการสดแล้วก็จะมีรายการที่นำออกอากาศผ่านทางสวทนครราชสีมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 น.ถึง 12:00 น.ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับหรือว่าติดตามทุกๆรายการนะครับของสมาคมผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับรายการแสงสว่างในความมืดในอีกหนึ่งความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารของทางอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับตรงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยแล้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จีนเปิดตัวแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ไม่ต้องชาร์จจ่ายพลังงานนานหลายพันปีมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเปิดตัวผลงานวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ควันจิ้งหยวนพร้อมเปิดเผยผลิตภัณฑ์2รายการได้แก่แบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14รุ่นฐานชู่และตัวแปลงพลังงานซิลิคอนคาร์บอนไบท์รุ่นหนิงชู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศทั้งหมดโครงการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอีกก้าวของจีนในการพัฒนาแหล่งพลังงานขนาดเล็กอายุการใช้นานยาวนานรองรับการใช้งานอุตสาหกรรมอวกาศอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลและระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เป็นเวลานานพลังงานสำหรับภารกิจที่ต้องทำงานต่อเนื่องหลายปีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ในงานที่ต้องการแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและไม่ต้องบำรุงรักษาเช่นการสำรวจอวกาศการสำรวจใต้ทะเลลึกภายในพื้นที่ขั้วโลกอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไร้ผู้ดูแลรวมถึงยุทโธปกรณ์เฉพาะทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าส่งออกการออกแบบที่มีขนาดใหญ่และต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้การประยุกต์ใช้ยังอยู่ในวงจำกัดใช้คาร์บอน14อายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีศาสตราจารย์สู้เหมากินหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่าคาร์บอน14มีอายุครึ่งชีวิตประมาณ 5,730 ปีทำให้ในทางทฤษฎีแบตเตอรี่นิวเคลียร์ชนิดนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนานหลายพันปีโดยไม่ต้องชาร์จเหมือนแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปเนื่องจากพลังงานเกิดการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีทีมวิจัยระบุว่าแบตเตอรี่ยังสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิติดลบ100ถึง200องศาเซลเซียสและแหล่งกำเนิดรังสีคาร์บอน14มาทำงานร่วมกับตัวแปลงพลังงานที่ผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าส่งออกสู่ระดับไมโครวัตต์รองรับการใช้งานในเซ็นเซอร์ IoT ยานสำรวจใต้ทะเลลึกและยานอวกาศแบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นฐานสู้มีปริมาตรเพียง 16.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรภายในบรรจุแหล่งกำเนิดคาร์บอน14ประมาณ129มิลลิคูลี่กระแสลัดวงจร 0.713 ไมโครแอมป์แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 2.06 โวลต์ค่าฟิลแฟกเตอร์ 0.77 กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.13 ไมโครวัตต์เมื่อเทียบกับต้นแบบสูลอง1ที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แบตเตอรี่นิวเคลียร์รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยค่ากัมมันตรังสีเฉพาะและแหล่งกำเนิดรังสีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแต่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพียง 22% ของรุ่นเดิมช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบขณะที่กระแสลัดวงจรเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าและกำลังไฟฟ้าสูงเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าทีมวิจัยแม้ยังจะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าและเสถียรภาพของการจ่ายพลังงานไว้ได้แต่ตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลงอย่างมากโดยมีขนาดเหลือเพียง 17% ของรุ่นก่อนหรือย่อส่วนลงราว 83% ขณะที่ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นถึง 15.5 เท่าการปรับปรุงดังกล่าวช่วยแก้ข้อจำกัดสำคัญของแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ในอดีตทางด้านประสิทธิภาพขนาดต้นทุนการผลิตพร้อมเพิ่มโอกาสในการนำไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งพลังงานระยะยาวมหาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเฉียงเหนือระบุว่าผลงานภายใต้แบรนด์ขวัญจิ้งหยวนแสดงให้เห็นว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่นิวเคลียร์คาร์บอน14ได้ครบทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตไอโซโทปการออกแบบตัวแปลงพลังงานและการบรรจุหีบห่อเพื่อความปลอดภัยระบบจัดการพลังงานระดับไมโครวัตต์ไปจนถึงการทดสอบใช้งานจริงอย่างไรก็ตามแม้คาร์บอน14จะมีอายุครึ่งชีวิตกว่า 5,700 ปีแต่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ค่อนข้างลดลงตามการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีจึงทำให้คำว่าจ่ายพลังงานต่อเนื่องนานหลายพันปีเป็นศักยภาพทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีมากกว่าจะหมายถึงอายุการใช้งานที่รับประกันในสภาพการใช้งานจริงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้า พัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปส่งอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนชัน
14: เต้าแต้มเป็นอะไรหรือเปล่านั่งหลับตาทำไมนะ
13: เต้าแต้มกำลังเข้าฌานอยู่มั้งวิเชียรมาศ
15: เข้าฌานหมายถึงอะไรเหรอ
13: ก็หมายถึงการทำจิตใจให้สงบแน่วแน่ตามวิธีทางศาสนานะสิ
15: เข้าฌานไม่ได้หมายถึงเข้าไปในฌานบ้านหรือฌานชลาหรอกเหรอ
14: ไม่ใช่คำนี้เขียนชอเชอสระอานอหนูใช่ไหมสีสวัสดิ
13: ์ถูกแล้วฌานที่เขียนช่อเชอสละอานอหนูแปลว่าภาวะที่จิตใจสงบคนที่เข้าฌานมักจะนั่งหลับตาเหมือนฤาษีในนิทานไงบางทีเราก็เรียกคนที่นั่งหลับตาว่าเข้าฌานฌานหมายถึงการทำจิตใจให้สงบแน่วแน่ตามวิธีทางศาสนา
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ล่า4ตัวละครใหม่ขนเฮโรอีนเข้าไทยประสานทางการสปป.ลาวล่าตัวปปส.ยันยังไม่ใช่ตัวการใหญ่เผยเจ้าของยาตัวจริงเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในไทยแล้วปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสรุปความคืบหน้าคดีลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติทีมสืบสวนสอบสวนได้ทราบข้อมูลจาก DSI ว่าได้ออกหมายจับกลุ่มขบวนการที่อยู่ฝั่งสปป.ลาว4คนเป็นคนลาว3คนเป็นคนไทย1คนเป็นที่มาของการนำเข้าเฮโรอีนจากประเทศเพื่อนบ้านเอาเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมส่งไปยังไต้หวันและออสเตรเลียแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อและรายละเอียดโดยได้ประสานกับสปป.ลาวและได้ประสานข้อมูลทางการข่าวเพื่อล่าตัวทั้ง4คนที่อยู่ฝั่งสปป.ลาวคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเชื่อว่าทั้ง4คนหนีไม่รอดและจะได้ตัวในเร็ววันนี้พันตำรวจตรีสุริยายังระบุว่าเราจะทำลายโครงข่ายการนำเฮโรอีนยาเสพติดทุกชนิดออกจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางดังนั้นจึงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างสูงสุดหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องต้นทางในประเทศปลายทางต่างประเทศและกลางทางคนที่ทำหน้าที่รับส่งพัสดุหรือสินค้าใดๆก็ตามที่ซุกซ่อนยาเสพติดไปต่างประเทศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับหิ้วไปสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้กำลังกระทำผิดในฐานหลบหนีศุลกากรซึ่งมีโทษสูงสุดและมีโทษจำคุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักว่าท่านละเลยชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะบางรายรู้และบางรายปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่แอบทำอาชีพนี้ขอให้เลิกเมื่อถามถึงการดำเนินการทางการไทยกับคดีแอร์มีนาที่ออสเตรเลียนั้นพันตำรวจตรีสุริยาระบุว่ารัฐบาลไทยได้ตอบสนองต่อเคสนี้ทั้งเรื่องการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและมาตรการทางสนามบินในการตรวจสัมภาระจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียทำให้ทางการออสเตรเลียพอใจมากกับมาตรการของรัฐบาลไทยและได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขยายผลกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่เป็นคนทำคดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับออสเตรเลียเมื่อถามว่าทางการไทยหาพยานหลักฐานเพื่อฟอกขาวให้แอมีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตรีสุริยาอธิบายว่าอย่าเพิ่งสรุปว่ารัฐบาลไทยฟอกขาวให้แอมีนาแต่เรากำลังทำข้อเท็จจริงทุกเรื่องให้ปรากฏอย่างแท้จริงและเคสนี้มีคนอื่นเกี่ยวข้องมากมายดังนั้นข้อเท็จจริงนำไปสู่ความเป็นธรรมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนการใช้ดุลพินิจและพยานหลักฐานของทางการออสเตรเลียซึ่งทางการเขาอาจจะมีมากกว่าของไทยถือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการความยุติธรรมทางออสเตรเลียจะพิจารณาดำเนินการกับเอมีนาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคัมศูนย์ข่าวอชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้า ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องเล็กไปเอามะพร้าวมาจากไหนจ๊ะเยอะแยะเชียว
1: อ๋อก็เมื่อวานน่ะสิคะเราไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับมะพร้าว700ปีมาเจ้าของสวนเขาก็เลยฝากมะพร้าวมาให้ทุกคนในบริษัทเลยค่ะดูสิคะเล็กเอามาตั้งหลายทลายแล้วนี่ค่ะแล้วยังติดดอกมะพร้าวมาด้วยเผื่อที่ใครเขาไม่เคยเห็นจะอยากดูอะค่ะ
0: แล้วน้องเล็กรู้ไหมจ๊ะว่าจริงๆแล้วดอกมะพร้าวนี่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไร
1: ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาเรียกว่าจั่นมะพร้าวหรือเปล่าเพราะเล็กเคยได้ยินเขาเรียกว่าจั่นหมากมากกว่าก็เลยสับสนนะคะว่าจั่นที่ใช้เรียกนี้ใช้เรียกกับมะพร้าวหรือว่าหมากกันแน่
0: จันหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่ถ้าเป็นช่อดอกหมากเขาก็เรียกว่าจันหมากแต่ถ้าเป็นช่อดอกมะพร้าวเขาก็เรียกว่าจันมะพร้าวแต่ถ้าเป็นช่อดอกตาลเขาก็เรียกว่าจันตาลซึ่งช่อดอกนี้เมื่อกลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจันแต่จะเรียกว่าทลายแทนเช่นทลายมะพร้าวหรือทลายหมากนี่ละจ้ะ
1: และยังสงสัยอีกอย่างนึงนะคะคำว่าจาวอะค่ะเขาใช้เรียกส่วนไหนของมะพร้าวเหรอคะ
0: จาวก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลไม้บางชนิดถ้างอกอยู่ในผลมะพร้าวก็เรียกว่าจาวมะพร้าวแต่ถ้างอกอยู่ในผลตาลเขาก็เรียกว่าจาวตาลเรานำมากินเป็นอาหารได้แต่ถ้าไม่กินแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ผ่าผลเหล่านั้นออกผลก็จะงอกเป็นลำต้นต่อไปเข้าใจไหมจ๊ะ
1: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงงเสียตั้งนานจันหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่แต่เมื่อช่อดอกเหล่านี้กลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจันแต่จะเรียกเป็นทลายแทนส่วนคำว่าจาวในความหมายนี้จะเป็นคำที่เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลมะพร้าวพูดถึงจาวมะพร้าวก็อยากกินนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเล็กกินบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วล่ะค่ะ
0: อย่าว่าแต่น้องเล็กเลยพี่ก็ยังอยากกินเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เรามีมะพร้าวเต็มเลยพี่ว่าเราทำน้ำมะพร้าวแช่เย็นกันดีไหม
1: เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะพี่หนู
0: ไปเลย

สวัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เดือดสุดชายแดนปืนใหญ่พม่าตกไทยในวัดดังแม่สอดผู้ใหญ่บ้านประกาศขอให้ชาวบ้านลงหลุมหลบภัยห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยทหารไทยตรึงกำลังพร้อมอาวุธหนัก10กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ความตรึงเครียดขั้นสูงสุดอีกครั้งแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเมื่อกองทัพทหารเมียนมากองพลรอเบาที่22พร้อมทหารปืนใหญ่กองทัพเมียนมาระดมยิงปืนใหญ่และระดมยิงลูกระเบิดวิถีโค้งและจรวดความเร็วสูงจำนวนมากถล่มเข้าไปในพื้นที่ทหารฝ่ายต่อต้านกลุ่มกะเหรี่ยงKNLA ในสังกัดกะเหรี่ยง KNU ซึ่งตั้งฐานที่มั่นกระจายตัวอยู่ภายในย่านใจกลางหมู่บ้านมินละปานหมู่บ้านผาลูอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระหว่างการระดมยิงอาวุธหนักนานาชนิดแบบไม่ขาดสายทำให้เกิดเสียงระเบิดดังไปทั่วชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและส่งผลทำให้เกิดมีลูกกระสุนปืนใหญ่จำนวนหนึ่งนัดลอยข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาตกในวัดห้วยมหาวงข้างกุฏิเจ้าอาวาสทำให้พระและสามเณรต่างตกใจวิ่งหนีตายออกจากวัดแต่โชคดีที่ลูกระเบิดด้านทำงานไม่ครบวงจรเจ้าหน้าที่ต้องรีบปิดพื้นที่วัดห้วยมหาวงพร้อมส่งทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้โดยความปลอดภัยแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนื่องจากระหว่างที่ทหารฝ่ายไทยกำลังเก็บกู้ลูกระเบิดปืนใหญ่ที่กำลังตกอยู่กลางวัดนั้นบนน่านฟ้าฝั่งประเทศเมียนมาพบเครื่องบินรบกองทัพอากาศเมียนมา2ลำบินเข้าทิ้งระเบิดขนาดใหญ่4ลูกซ้อนถล่มลงฐานที่มั่นฝ่ายทหารฝ่ายต่อต้านเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลหลาย10กิโลเมตรและระเบิดทั้ง4ลูกทำให้เกิดหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเกิดกลุ่มควันระเบิดสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าระยะห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึง1กิโลเมตรขณะเดียวกันหลังสถานการณ์สู้รบมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบจากกองทัพเมียนมาจนเกิดการตรึงเครียดหนักฝั่งหมู่บ้านบ้านแม่โกนเกณฑ์และอีกหลายหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ตรงข้ามแนวยิงปะทะริมแม่น้ำเมยผู้นำชุมชนต้องรีบประกาศเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนห้ามออกจากบ้านแล้วให้รีบลงหลุมหลบภัยโดยทันทีและห้ามสัญจรบนถนนเรียบแนวแม่น้ำเมยอย่างเด็ดขาดจนทำให้ทั้งหมู่บ้านแทบร้างคนบนถนนทุกสายเต็มไปด้วยกำลังทหารเฉพาะกิจราชมนูทหารพรานเฉพาะกิจทบ35ตำรวจตะเวนชายแดน346ชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่3ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยระบุกำลังจำนวนมากพร้อมนำรถยนต์หุ้มเกราะติดอาวุธและรถยนต์ทหารติดอาวุธหนักเข้าไปตรึงกำลังตลอดพื้นที่แนวยิงปะทะและพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาหลังเสียงระเบิดยังคงดังแบบต่อเนื่องฝั่งตรงข้ามชายแดนฝั่งประเทศไทยจนยิ่งทำให้ชาวบ้านแม่กลเกณฑ์เขตชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากล่าสุดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารฝ่ายต่อต้านคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคาดว่ากองทัพเมียนมาจะใช้การโจมตีทางอากาศแบบหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังทหารเมียนมาประกาศจะเข้ายึดพื้นที่กลุ่มต่อต้านยึดไว้ทั้งหมดภายในวันนี้ซึ่งทำให้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรึงกำลังไว้ทุกจุดพร้อมลาดตระเวนให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับชาวบ้านฝั่งประเทศไทยอย่างเข้มงวดพร้อมจับตาดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศล ดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081 0800-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตนดาวรุ่ง
14: นี่นี่รู้ไหมหนังสือพิมพ์ลงว่าฉันเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิง
15: จริงเหรอ
14: แต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหรอสีสวัสดิ
15: ์ดาวเป็นคำเรียกคนที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเช่นดาวสังคมดาวสภาดาวร้ายดาวมหาวิทยาลัย
14: อ๋อฉันเคยได้ยินเขาเรียกนักฟุตบอลที่ยิงประตูเก่งๆว่าดาวซัลโว
15: ดาวรุ่งก็หมายถึงดาวที่เริ่มฉายแสงผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งก็เรียกว่าดาวรุ่งตอนนี้คนเขาเริ่มรู้จักก้าวแต้มแล้วนะเธอจึงเป็นดาวรุ่งในวงการการ์ตูนไง
16: ดาวรุ่งใช้เปรียบเทียบผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นดาวรุ่งในวงการบันเทิงดาวรุ่งทางการกีฬา
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มท.2ลุยภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลทวงคืนป่าสิรินาถสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถภายใต้แนวทางภูเก็ตโมเดลโดยมีพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเคมรัตชานสิทธิ์และนายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการติดประกาศให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินในหลายแปลงและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติปัจจุบันมีคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่อยู่ระหว่างเร่งรัดจำนวน6คดี2คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและได้ติดประกาศบังคับคดีให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันทีคดีแรกเป็นโรงแรมและวิลล่าในพื้นที่ตำบลสาคูอำเภอทะลางเนื้อที่13ไร่ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังพบบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถส่วนอีกคดีเป็นพื้นที่ประมาณ12ไร่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังตรวจพบใช้เอกสารสค.1ปลอมในการออกโฉนดรวมพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีกว่า25ไร่คณะทำงานยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์การบังคับคดีและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติสิรินาถกลับมาเป็นสมบัติของประชาชนและคงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนค้างค่านายหน้าฟ้องได้ใน10ปี
12: ตำน้ำพริกอะไรแม่สมเสียงดังไป3บ้านแรงดีจริง
13: ๆแหมเจ๊จุ๋มก็แซวฉันตำน้ำพริกกะปิจ้ะทานด้วยกันไหม
12: เอาเลยจ้าที่มาหาเนี่ยฉันเอาค่านายหน้าขายที่ที่ตกลงกันไว้มาให้แม่สมจ้าแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่มาเป็นนายหน้าขายที่ให้ฉันน่ะ
13: ขอบคุณจ้าเจ๊จุ๋มนี่ดีจริงขายที่ได้ปุ๊บจ่ายปั๊บบางคนนะขายที่ได้เป็นปีแล้วยังไม่เอาค่านายหน้ามาให้ฉันเลย
14: กรณีที่เป็นนายหน้ากฎหมายว่าไว้ใครที่ตกลงจะให้ค่าตอบแทนหรือเรียกว่าค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่จะให้นายหน้าช่วยติดต่อประสานงานกับผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ดินให้ทำสัญญากันคนนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนหรือค่าบำเหน็จเมื่อซื้อขายกันสำเร็จตามสัญญาค่ะหากไม่ยอมจ่ายเงินสามารถฟ้องร้องกันได้ในระยะเวลา10ปีเลยนะคะ
12: แม่สมลองไปคุยกับเขาดูก่อนถ้าเขาไม่ยอมคอยฟ้องร้องเอาค่าในหน้าเลยยังไม่หมดอายุความด้วยป่ะเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อน
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มส.ไฟเขียวขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 2,500 ไร่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม 16/2569 ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารว่ามส.ได้มีมติเห็นชอบเรื่องขอขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางรายศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่15/2569ลงวันที่28/2569มีมติเห็นชอบให้นำที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่พร้อมที่ดินส่วนนอกเนื้อที่ประมาณ5ไร่ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธมณฑลทั้งหมดขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างของพศในนามศาสนสมบัติกลางพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และในพุทธศักราชดำเนินการให้ผู้มีชื่อถือครองที่ดินพุทธมณฑลทุกรายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดให้แก่พุทธศาสนาทั้งนี้สำหรับกรณีที่ดินพุทธมณฑลนั้นเมื่อวันที่5มีนาคม2569ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งพิพากษาโดยสรุปว่าการขึ้นทะเบียนที่ดินพุทธมณฑลเป็นราชพัสดุเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากที่ดินพุทธมณฑลสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถานและถวายเป็นพุทธบูชาที่ดินพุทธมณฑลเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่จึงเป็นทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งอันเป็นศาสนาสมบัติกลางของพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการรวมทั้งเป็นเจ้าของตามมาตรา40แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์พุทธศักราช 2,505 ที่ดินพุทธมณฑลเป็นสถานะเป็นที่ดินที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นราชพัสดุทั้งนี้ตามมาตรา7วงเล็บ7แห่งพ.ร.บ.เที่ยวราชพัสดุพุทธศักราช 2,562 จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กระถิน
1: พี่พจน์แต่งตัวหล่อแต่เช้าเลยจะไปไหนหรือครับ
0: พี่จะไปทอดกระถินที่วัดจ้ะ
2: ใจดียังไม่เคยไปทอดกระถินเลยอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไง
0: เมื่อกี้ใจดีพูดผิดนะเขาเรียกทอดกระถินจ้ะไม่ใช่ทอดกระถิน
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี่พจน
0: ์กระถินที่เราจะไปทอดน่ะเขียนกอไก่ถอฐานสระอีนอหนูหมายถึงผ้าไตรจีวรพิเศษที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เฉพาะในช่วงเวลา1เดือนหลังออกพรรษาจ้ะ
2: แล้วกระถินที่พี่พจน์ว่าใจดีพูดผิดล่ะหมายถึงอะไรคะ
0: คำว่ากระถินเขียนกอไก่รอเรือสระอะถอถุงสระอีนอหนูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเอายอดอ่อนกับฝักอ่อนมาจิ้มน้ำพริกไงล่ะอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สตง.เดินหน้าฟันเจ้าหน้าที่และเอกชนจากเหตุตึกถล่มเคลียร์รฟท.จบแล้วปมเลิกเช่าที่นายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสตง.ในฐานะโฆษกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เกิดเหตุพังถล่มจากแผ่นดินไหวโดยระบุว่าขณะนี้สตง.ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างและกำลังอยู่ในกระบวนการขอยุติการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อส่งคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยเร่งประสานงานหลายฝ่ายเพื่อเคลียร์โครงสร้างอาคารที่ค้างอยู่ให้จบภายในไม่เกิน1ปีพร้อมยืนยันว่าได้ส่งเรื่องการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปปช.ดำเนินการต่อรวมทั้งดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนตามขั้นตอนทางกฎหมายประสาน3ฝ่ายเร่งยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินรฟท.โดยรฟท.ยินดีที่จะรับคืนพื้นที่ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามกระบวนการส่งคืนยังติดปัญหาที่ผู้รับเหมารายเดิมยังไม่ได้คืนพื้นที่ให้แก่สตง.ทำให้ต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสตง.รฟท.กรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการรื้อถอนหรือจัดการกับตัวอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จให้เรียบร้อยมั่นใจว่าสร้างอาคารคืนพื้นที่ได้ภายใน1ปีส่งไม้ต่อให้ปปช.เอาผิดกับเจ้าหน้าที่และดำเนินคดีกับเอกชนสำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์อาคารถล่มการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าหน้าที่สตง.ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนี้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมได้ส่งสำนวนสอบสวนทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ในส่วนของบริษัทเอกชนคู่สัญญานั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเหมือนการยึดหลักประกันทรัพย์สินตามสัญญาต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: การแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการเป็นการแข่งขันชนิดกีฬาหลักสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการมีการแข่งขันหลายประเภทและหลายรูปแบบโดยยึดหลักและกฎการแข่งขันตามมาตรฐานสากลสำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันกฎกติกาการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือแข่งขันวิ่งลู่แข่งขันพละกำลังแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่งแบ่งตามระดับความพิการของร่างกายหรือที่เรียกว่าคลาสและตามเพศของนักกีฬาทำให้การจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมและประเภทการแข่งขันแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของสติปัญญาการมองเห็นรวมถึงเรื่องของความบกพร่องของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวในการแข่งขันบางประเภทเช่นการแข่งขันวิ่งสำหรับผู้มีปัญหาบกพร่องด้านการมองเห็นจะมีการใช้ผู้ช่วยนำทางในการวิ่งหรือการแข่งขันวีลแชร์ที่จะมีการกำหนดมาตรฐานของตัวรถให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช้เกณฑ์การตัดสินเหมือนการแข่งขันกีฬากรีฑามาตรฐานคือนักกีฬาที่สามารถเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วที่สุดและถูกต้องภายใต้กรอบกติกาก็จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการเป็นการแข่งขันที่มีหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้การสนับสนุนนักกีฬาในการพัฒนาตนเองและส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติไม่ใช่เพียงเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นในการมองเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราพบกันในช่วงเวลานี้ทุกวันนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยออกอากาศผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดในอำเภอเมืองก็จะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.nmab.or.thและเดดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งนะครับ0815109471ครับ0815109471นะครับหรือว่าช่วงที่2ใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับคนตาบอดเราเกี่ยวกับคนพิการนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบให้ถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้ตอบในวันถัดไปนะครับก็สามารถโทรเข้ามาหน้าใหม่ได้ในช่วงที่2นะครับ0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Updateก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวการผลักดันด้านของการจ้างงานคนพิการในองค์กรภาครัฐนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในช่วง NMAB Update ครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: ค่ะซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาออกอากาศให้ได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข่าวสารหลักเรามาอัปเดตสภาพอากาศของวันนี้กันก่อนดีกว่าครับคือเน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแบบละเอียดๆ เลยวันนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่ครับ
2: โหเกินครึ่งของพื้นที่เลยนะคะ
1: แบบว่าต้องพกร่มกันตลอดเลยครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดก็แตะระดับ34องศาเซลเซียสครับร้อนชื้นเอาเรื่องเลยส่วนภาคอื่นๆภาพรวมก็มีฝนกระจายตัวราวๆ40-60ของพื้นที่เหมือนกันครับ
2: อ่าฮะก็คือตกชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศเลยเอาละค่ะเข้าสู่ประเด็นหลักของเราวันนี้กันดีกว่าเป็นการนำเสนอข่าวแบบเล่าข่าวเจาะลึกเลยเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงพม.ในการผลักดันการจ้างงานคนพิการค่ะ
1: อือฮึคือลองนึกภาพตามนะครับแบบเวลาเราทำงานกลุ่มและคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มต้องกดขึ้นมาแต่ตัวเองกลับทำยอดไปได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เพื่อนในกลุ่มอีกคนก้มหน้าก้มตาแบกงานไปแล้วถึง 95% นะครับ
2: เห็นภาพชัดมากค่ะคือถ้าเราไปเจาะข้อมูลล่าสุดในช่วงปี2565ถึง2569สถิติฟ้องชัดเจนเลยค่ะว่าภาคเอกชนคือตัวแบกที่แท้จริงรับบทนำในการจ้างงานคนพิการไปถึงร้อยละ 95.33 เลยนะคะ
1: อือหือเกือบจะ 100% แล้วนะนั่น
2: ใช่ค่ะคือฝั่งเอกชนเขาบริหารจัดการตามระเบียบได้ครบถ้วนมากทั้งตัวมาตรา33มาตรา35แล้วก็การส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวขอเบรกเพื่ออธิบายกลไกตรงนี้นิดหนึ่งครับมาตรา33ก็คือการบังคับที่สถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเป็นภาคบังคับเลย
1: ส่วนมาตรา35ก็จะเป็นเหมือนทางเลือกเสริมคือถ้าจ้างตรงไม่ได้ก็ให้สัมปทานพื้นที่หรือว่าจัดจ้างเหมาบริการแทนไป
2: อ่าฮะใช่เลยค่ะเป็นทางออกที่ยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อย
1: อือฮึแล้วถ้าทำไม่ได้จริงๆทั้งสองทางก็ต้องไปจบที่มาตรา34คือการจ่ายเหมือนสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนใช่ไหมครับ
2: เป๊ะเลยค่ะคือเอกชนเขาทำครบถ้วนตามนั้นเลยแต่จุดที่น่าตกใจคือพอหันมาดูหน่วยงานของรัฐที่เป็นคนกำหนดนโยบายเองแท้ๆสัดส่วนการจ้างงานคนพิการกลับเพิ่งขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 23.92 เท่านั้นเองค่ะ
1: โหห่างกันแบบคนละเรื่องเลยทำไมหัวหน้ากลุ่มอย่างภาครัฐถึงสอบตกนโยบายตัวเองแบบนี้ล่ะครับอะไรคือกลไกที่ทำให้หน่วยงานรัฐเดินช้ากว่าเอกชนขนาดนี
2: ้ปัญหาหลักคือโครงสร้างที่มันแข็งทื่อค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะเอกชนเขาสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้ยืดหยุ่นเข้ากับคนทำงานได้ใช่ไหมคะแต่ระบบราชการเนี่ยการจะรับใครเข้ามาต้องผ่านระบบสอบกพ.มีระเบียบยิบย่อยเต็มไปหมดกรอบอัตรากำลังก็ถูกล็อกไว้เป๊ะๆ เปลี่ยนแปลงยากมากค่ะ
1: อ๋อก็คือเป็นคอขวดที่ระบบการรับคนเลย
2: ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีข้อจำกัดเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยอาคารสถานที่ราชการเก่าๆหลายแห่งก็ไม่ได้ออกแบบมาให้เอื้อต่อการทำงานของคนตาบอดหรือคนพิการเลยค่ะนี่แหละคอขวดสำคัญเลย
1: จริงด้วยครับถ้าระบบมันติดล็อกและเป็นคอขวดขนาดนี้ภาครัฐจะยอมปล่อยเบลอทิ้งไว้แบบนี้หรือครับหรือเขามีแผนจะแก้ระบบระเบียบที่ซับซ้อนนี้จริงๆ
2: ทางกระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขาไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะคือเขามีการตั้งเป้าหมายเชิงรุกสำหรับปีงบประมาณ2570ไว้แล้วว่าจะต้องดันตัวเลขการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐให้ขึ้นมาไม่น้อยกว่าร้อยละ50ให้ได้ค่ะ
1: โอ้โหก้าวกระโดดจาก20กว่าไปแตะ50เลยเหรอครับแล้วเขาจะทำยังไงล่ะครับทีนี้
2: เขาได้ไม่ได้มองแค่เรื่องการแก้ระเบียบรับคนอย่างเดียวนะคะแต่ต้องทำควบคู่ไปกับการอัพสกิลและรีสกิลพัฒนาทักษะอาชีพของคนพิการให้พร้อมทำงานในยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: แปลว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำตัวเลขให้ผ่านเกณฑ์ตามพรบ.เพื่อให้จบๆไปแต่แก่นแท้คือการให้คนพิการพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป็นการมองภาพระยะยาวเลย
1: เป็นประเด็นที่ชวนให้ติดตามต่อจริงๆครับว่าหน่วยงานรัฐจะทลายกำแพงของตัวเองได้เร็วแค่ไหนสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452และ0816162399ครับ
2: ค่ะและข้อคิดที่อยากฝากทิ้งท้ายเลยก็คือการเร่งผลักดันตัวเลขของหน่วยงานรัฐให้ก้าวกระโดดถึง50%ภายในปีเดียวนั้นภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าสภาพแวดล้อมการทำงานยังไงบ้างนอกเหนือไปจากการแค่มุ่งฝึกอาชีพให้คนพิการไปแล้ว
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องข้อจำกัดด้านการศึกษาของเด็กพิการจากงานเด็กพิการเรียนไหนดี68มากับในแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสำหรับเด็กพิการจากทั่วประเทศครั้งที่10โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสและกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้จริงช่วยเด็กพิการและผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ครบครันเกี่ยวกับการเรียนต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีกลไกของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเชื่อมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานคนพิการเด็กพิการทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวที่มีคุณค่าการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพช่วยเด็กพิการได้พัฒนาทักษะทั้งวิชาการและอาชีพและพึ่งพาตนเองได้แต่ข้อมูลจากสสกลับพบว่าคนพิการมี 2.2 ล้านคนเป็นวัยแรงงาน 8.6 แสนคนแต่ไม่มีงานทำมากถึง 5.3 แสนคนสะท้อนถึงข้อมูลการศึกษาของคนพิการที่จบประถมศึกษา94%จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าเพียงแค่2%แต่ละปีมีเด็กพิการที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพียง7%นับเป็นจำนวนเพียงแค่500คนเท่านั้นอุปสรรคการเรียนต่อมีทั้งฐานะยากจนข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องใช้มีราคาสูงอย่างไรก็ตามความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการให้คำแนะนำด้านการศึกษาการใช้ชีวิตและมุมมองว่าการเรียนรู้คือโลกกว้างที่ไม่จำกัดเพียงใบปริญญาแต่คือการค้นหาตัวตนเตรียมความพร้อมสู่อนาคตสะท้อนถึงพลังของสังคมในการสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมให้ความหลากหลายเป็นพลังแห่งความงามและการเรียนรู้สำหรับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thaiwatt.co.th
4: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ 6. ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของ

0: เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: ส่ง

ครับงานเก่าๆจากพี่ตายอรทัยหยิบมาเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณในทุกวันนะครับเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางในอำเภอเมืองก็รับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอำเภอนนแดงก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางอำเภอปะทายนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางปะทายก็สมาชิกเราก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหลักร้อยกว่า200คนก็ฝากแจ้งข่าวไปยังสมาชิกของเราในอำเภอปะทายฝากอบต.นะครับเทศบาลต่างๆนะครับก็กระจายข่าวได้ให้ด้วยนะครับว่ารับฟังข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมได้ผ่านท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเป็นสมาชิกที่อยู่โนนแดงโนนแดงนี่เรามีสมาชิกน่าจะแค่คนหรือ2คนเท่านั้นนะครับคนตาบอดที่อยู่โนนแดงก็รับฟังได้ถ้าเกิดสนใจสมัครเป็นสมาชิกกับเราก็โทรสอบถามข้อมูลได้แล้วก็อำเภอเมืองเราก็รับฟังได้2ช่วงเวลาเลยนะครับช่วงเช้า 9:00 น. ถึง 10:00 น.แล้วก็ช่วงบ่ายพันจอมสุรางเรดิโอ 15:00 น. ถึง 16:00 น.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkiefm.org สามารถค้นหาไม่ว่าจะเป็น KRB Radio ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็มีเช่นเดียวกันหรือว่าเว็บไซต์ของทางจอมสุรางเรดิโอก็มีนะครับ www.jomsurangkorat.com นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับที่ออกอากาศกันอยู่นะเวลานี้นะครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดอำเภอใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าอยู่อำเภอใกล้เคียงแล้วฟังแล้วไม่ชัดนะครับอยากให้อำเภอตัวเองมีสถานีออกอากาศก็ลองประสานงานดูได้เราจะได้ลองดูว่าสถานีใดจะพอให้ความอนุเคราะห์เราได้บ้างนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพูดคุยหน้าไมค์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดเราก็0815109471นะครับ0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางด้านของท่านสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยท่านบุญเลี้ยงเล่กระโทกนะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็รองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ท่านรัตนาเกษมศักดิ์ครับรองประธานศูนย์แล้วก็รองประธานมูลนิธินะครับท่านนนทวัฒน์จองสูงเนินนะครับอุปนายกสมาคมในฐานะวิทยากรแล้วก็ท่านนำโชคเข็มจิรัตครับกรรมการสมาคมในฐานะวิทยากรการสอนวิชาการทำความเคลื่อนไหวนะครับการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและความเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหรือว่าวิชา O&M หรือว่าวิชาการใช้ไม้เท้าขาวนะครับได้ลงพื้นที่ไปจัดบริการนะครับที่การสอนใช้ไม้เท้าขาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีท่านวิลาวันแสงเพชรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับได้ต้อนรับใน
ในครั้งนี้แล้วก็ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดนะครับโดยมีท่านสุชาติดั่งกระโทกนะครับกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของตัวบริการนี้นะครับแล้วก็ท่านบุญเลี้ยงเล่นกระโทกก็ได้เรียกว่าบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนะครับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการนะครับว่าเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีตนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับของคนตาบอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนตาบอดเราได้ออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านอุปนายกนะครับนนทวัฒน์จองสูงเนินแล้วก็ท่านน้ำโทษเขตยีรัตก็เป็นวิทยากรในงานนี้ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน11ท่านนะครับโดยฝึกอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่แน่ใจว่ากี่วันนะครับหลักสูตรนี้เราไม่ได้เป็นหลักสูตรวันเดียวไม่ได้อะไรนะครับต้องหลายวันนะครับจะได้ฝึกซ้ำๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันวิชา O&M หรือว่าการใช้ไม้เท้าขาวนี้นะครับเราไม่ได้สอนใช้ไม้เท้าขาวอย่างเดียวนะครับเราสอนตั้งแต่ท่านตื่นนอนมาเลยนะครับตื่นนอนมาการเข้าห้องน้ำการเดินในบ้านนะครับถึงแม้จะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยก็จะต้องเดินอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ไปชนเหลี่ยมไม่ไปชนเสานะครับหัวล้างข้างแตกนะครับก็เราก็จะมีวิธีการเดินนะครับโดยใช้มือ2มือแล้วนี่แหละครับเรียกว่าใช้การป้องกันโดยใช้มือนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดความบาดเจ็บนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาทานข้าวนะครับวิธีการสำรวจวนโต๊ะอาหารทำยังไงนะครับวิธีการนั่งเก้าอี้นะครับอย่างถูกวิธีนั่งเก้าอี้แบบมีเก้าแบบมีโต๊ะด้วยแล้วว่าเก้าอี้แบบไม่มีโต๊ะนะครับการสอนการเรียกว่าบอกทิศทางนะครับตามหลักสากลนะครับหลักสากลเราไม่ว่าจะใช้ที่ประเทศไหนนะครับการบอกทิศทางของคนตาบอดก็จะบอกเป็นเหมือนของทหารนะครับบอกเป็นหันไปที่9นาฬิกานะครับหันไปที่10นาฬิกาหันไปที่1นาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับคนตาบอดที่ผ่านหลักสูตรนี้ของเราก็จะสามารถหันทิศทางได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การฝึกการหาของตกนะครับจะมีวิธีใดบ้างนะครับของจะไม่ได้กระเด็นออกจากตัวเวลาหานะครับถ้าเกิดไม่ได้มีทักษะแล้วก็จะคว้านหาไปเรื่อยๆมันก็กระเด็นพอบางทีมือไปโดนกระเด็นออกไกลกว่าเดิมอีกอย่างยิ่งเป็นถ้าเกิดเป็นขวดน้ำแก้วน้ำหรือว่าเป็นอะไรที่มันกิ้งได้นะครับมันยิ่งหายากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสอนตรงนี้นะครับหรือว่าการสอนเสียบปลั๊กไฟตรงนี้ก็สำคัญนะครับเราจะสัมผัสอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวิธีการเสียบอย่างไรให้ปลอดภัยตรงนี้แล้วก็สอนเช่นเดียวกันทักษะเหล่านี้นะครับคนตาดีอาจจะมองว่าเป็นทักษะที่ไม่จำเป็นต้องมาสอนกันก็ได้นะครับแต่สำหรับคนตาบอดเรามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะไม่ปลอดภัยบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาสอนวิธีที่เขาทำกันมาแล้วแล้วมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นหลักสูตรสอนทั่วโลกนะครับเป็นหลักสูตรเดียวกันสอนทั่วโลกเลยหลักสูตรแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการนอกจากสอนพวกนี้แล้วก็มีการเดินกับผู้นำทางนะครับก็จะมีวิธีการเดินอย่างไรให้ทั้งผู้นำทางแล้วก็คนตาบอดเราเดินไปด้วยกันโดยที่ไม่ใช่ว่าผู้นำทางต้องลากคนตาบอดแล้วคนตาบอดมาดันผู้นำทางไปนะครับแล้วก็มีวิธีการจับที่ถูกต้องนะครับเพื่อบางทีเวลาขึ้นบันไดลงบันไดหรือว่าขึ้นฟุตบาทลงฟุตบาทอะไรแบบนี้จะได้อย่างเดินได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วในโครงการนี้ก็มีการสอนอีกมากมายนะครับการสอนขึ้นลงบันไดโดยมีไม้เท้าโดยไม่มีไม้เท้านะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดทั้งอย่างน้อยก็10วันนะครับที่เราน่าจะสอนกันในตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมอบรมตรงนี้ครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเรามีค่าพาหนะให้ค่าอาหารกลางวันอาหารเบรกอันนี้เราก็ออกให้นะครับ
รวมถึงอบต.เทศบาลที่ให้เราลงไปสอนในพื้นที่ท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับทางอบต.เทศบาลอาจจะเพียงแค่อนุเคราะห์ทางด้านของสถานที่นะครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับเราเท่านั้นนะครับทางเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับทางท่านออกหาสถานที่ให้เราหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจให้เราเท่านั้นเนี่ยครับที่เหลือเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับให้สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับบางคนอาจจะต่อยอดได้ไปถึงการทำงานนะครับเพื่อเลี้ยงดูอย่างน้อยก็เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงกับเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะครับแล้วก็พยายามผลักดันในส่วนนี้นะครับแล้วก็บริการการสอนทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนี้ก็เป็นถือว่าเป็นบริการหลักของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับโดยปีนี้เราก็ขอสิทธิ์ของงบประมาณมาจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้รับอนุมัติมา100ท่านนะครับตอนนี้ก็มีทั้งกำลังสอนอยู่สอนเสร็จไปแล้วแล้วก็กำลังจะมาถึงนะครับก็ประมาณสัก40ท่านนะครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ60ท่านนะครับอบต.เทศบาลนะครับที่ใดที่รับฟังอยู่แล้วก็ในพื้นที่มีคนตาบอดนะครับที่ยังไม่เคยเรียนการสอนใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้นะครับและอยากให้คนตาบอดในพื้นที่ของท่านได้รับการพัฒนาก็สามารถติดต่อกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้หรือเป็นคนตาบอดเราที่ฟังอยู่ตรงนี้ครับและอยากเรียนไม่เท่าขาวก็ลองติดต่อแล้วเข้ามาได้เราจะได้ลองประสานงานนะครับให้กับอบต.เทศบาลในพื้นที่เพื่อที่เขาจะได้หากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมให้เราเขาจะได้รู้ว่ามีคนสนใจอะไรแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็มีนะครับ094-364-2635 094-364-2635 ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับและนอกจากบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยแล้วเรายังมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทยอยสลับสับเปลี่ยนมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในทุกๆวันตรงนี้ผ่านรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อกี้ช่วงพักโฆษณานะครับมีคนโทรเข้ามาอยากฟังเพลงนี้นะครับนางไอของอ้ายพี่มนแคนแก่นคูนครับ

ครับขอมาจากหลังใหม่ตอนพักโฆษณานะครับพี่เขาไม่กล้าออกหน้าใหม่นะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดเราหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงก็ได้ในช่วงเวลารายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับพร้อมกับสาระจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราที่ผลิตให้กับทุกท่านได้รับฟังโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางถ้าท่านสะดวกเดินทางมาบริจาคที่สมาคมก็มาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเข้ามาถนนเส้นข้างรถตัดหัวทะเลเข้ามาสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้อยู่ที่เดียวกันนะครับปากซอยก็จะเป็นร้านพระเสาน้อยคาแคร์นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเป็นซอยเล็กๆนะครับเข้ามาเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับจะมาบริจาคเป็นเงินหรือว่าบริจาคเป็นสิ่งของนะครับข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเปิดให้กับสมาชิกเรานะครับที่อาจจะมาทำธุระในเมืองนะครับแล้วก็เสร็จตอนเย็นแล้วรถหมดอะไรแบบนี้รถออกต่างอำเภอหมดนะครับก็ให้สมาชิกเรามาพักได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับเราก็จะมีแชมพูสระผมสบู่ยาสีฟันนะครับน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแฟบซักผ้าอะไรพวกนี้ให้บริการนะครับฟรีทั้งหมดเลยโดยได้รับมาจากการบริจาคของทุกท่านตรงนี้นะครับก็ท่านใดสะดวกบริจาคในรูปแบบใดจะบริจาคเป็นเงินนะครับหรือว่าบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมก็โอนเงินบริจาคก็ได้นะครับสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050หรือว่าเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ของทางสมาคมนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมี QR code นะครับหรือว่าโปสเตอร์โครงการต่างๆนะครับสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็081-616-2399นะครับ081-616-2399โทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับหรือว่าจะมีเป็น LINE Official ก็มีนะครับ @nmabconnect Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดYouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศสดนะครับ2ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับผ่านทางมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับช่วง 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็ช่วงบ่าย 15:00 นถึง 16:00 นทุกวันนะครับฟังได้ผ่านจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สมุทรเมืองนะครับแล้วก็
ท้องถิ่นปทาย FM 104.50 MHz อำเภอปทายแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงครับแล้วก็รับฟังแบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 น.ถึง 12:00 น.ฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz แล้วก็อีก1ช่วงเวลาก็คือพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันรายการเติมฝันปันสุขจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ผ่านทางสวทนครราชสีมาก็ฝากติดตามรับฟังรายการของเราในทุกๆช่องทางในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆสถานีที่ออกอากาศด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวอยู่แล้วและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลวงเงิน 101,000 บาทถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอและวงเงิน 300,000 บาทถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของโครงการขณะเดียวกันกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนรวมทั้งติดตามและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ม็อบผู้นำแรงงานได้ยื่นหนังสือแก่รัฐมนตรีว่า
1: ดีใจสงสัยมานานแล้วได้ยินบ่อยๆคำว่าม็อบนี่แปลว่าอะไรครับพี่พศ
2: MOB ม็อบในข่าวนี้หมายถึงกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวายจ้ะ
3: คำว่าม็อบไม่มีคำภาษาไทยใช้แทนหรือคะ
2: มีสิจ้ะคำว่าม็อบมีคำภาษาไทยใช้แทนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจ้ะ
4: ในเมื่อมีคำไทยใช้แล้วเราก็ควรที่จะใช้คำให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ภาษาไทยใช้คำว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปัจจุบันมีคำภาษาต่างประเทศแฝงอยู่มากมายในภาษาไทยแต่เมื่อมีคำภาษาไทยที่ใช้แทนกันได้เราก็ควรใช้คำภาษาไทยนะจ๊ะ
1: ต่อไปนี้ดีใจกับใจดีจะขอเป็นผู้พิทักษ์ภาษาไทยเองครับ
2: ดีจ้ะพี่สนับสนุนเต็มที่เลยจ้ะน้องๆหนูๆทางบ้านอย่าลืมนะครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บุกจับหัวใจบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลาง 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผบ.ตำรวจผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำการผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกก.3 บก.ส.อท.2นำหมายค้นศาลอาญาภาษีอากรกลางเข้าทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์จำนวน2จุดจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยเพชรเกษม63แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพพบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่แพ็ครอส่งลูกค้าแล้วจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นพร้อมควบคุมตัวหญิงอายุ30ปีสัญชาติลาวซึ่งอ้างว่าเป็นแม่บ้านไว้สอบสวนจุดที่2เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังที่2ในซอยเดียวกันห่างกันประมาณ1กิโลเมตรพร้อมควบคุมตัวชายอายุ28ปีคนส่งของและหญิงอายุ40ปีเจ้าของบ้านมาสืบสอบสวนและตรวจยึดเงินสดประมาณ 4.8 ล้านบาทไว้ตรวจสอบจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นในส่วนของโกดังเก็บสินค้ารวมถึงเป็นจุดแพ็คของส่งของจุดที่2เป็นบ้านพักซึ่งตรวจพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากการสอบถามเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้หมุนในการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรายนี้ถือเป็นผู้ค้าในระดับหัวจ่ายเขตชั้นในของกรุงเทพตรวจยึดตรงกลางได้ประมาณของกลางได้ประมาณ 50,000 ชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขายของบนทางเท้ามีความผิด
13: หนักจังเลยอะ
12: เอ้าหนูหอบของจะไปไหนล่ะลูกเยอะแยะไปหมดเลยอะ
13: ก็หนูกะว่าจะไปขายของบนพื้นตรงฟุตบาทหน้าโรงเรียนนะจ๊ะเห็นคนเข้าไปขายกันเยอะแยะเลยเด็กๆก็มาซื้อกันเต็มเลยค่ะก็เลยว่าจะไปขายบ้างอะแต่เสียอย่างเดียวคนเดินเยอะไปหน่อยคนขายจะตกขอบฟุตบาทอยู่แล้วค่ะ
12: ไปโทษคนเดินเท้าเขาอีกเรานี่แหละตัวดีเลยทางเท้าอ่ะเขามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่ไปขายของแบบนี้นะรู้ยังมันผิดกฎหมายนะเอ้า
14: การขายสินค้าบนทางเท้ามีความผิดตามกฎหมายค่ะแม้จะเป็นภาพที่ดูคุ้นชินในสังคมเมืองแต่การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหากฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทฉะนั้นเมื่อรู้ว่าผิดกฎหมายแล้วอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
15: สร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลุงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะเมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนในสวนหนังสือไปฟังกันเลย

0: อย่างมีความสุขในปีนี้จะมีการจัดงานประจำปีกันที่ฟาร์มของลุงหมีซึ่งในงานปีนี้จะมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองด้วยลุงหมีเลยชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดประจำเมืองลุงหมีพาเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายออกเดินทางไปห้องสมุดประจำเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อนครั้งเนี้ยจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้เข้าห้องสมุดด้วยล่ะครับพวกเราไปห้องสมุดกับลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ลุงอ่ะจะพาไปห้องสมุดนะห้องสมุด library l i b r a r y library ห้องสมุด
1: l i b r a r y library ห้องสมุด
0: เธอทั้งสองเนี่ยพร้อมไหมเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
2: พร้อมครับ
1: ไปห้องสมุด library กันเลยครับ

0: จ้าก็ตายเดี๋ยววันนี้ลุงหมีจะแนะนำให้รู้จักกับคุณลุงนกฮูกผู้รอบรู
1: ้อ๋อสวัสดีครับคุณลุงนกฮูก
0: สวัสดีสวัสดีเด็กๆลุงนกฮูกเนี่ยเป็นบรรณารักษ์ Librarian L I B R A R I A N
2: L I B R A R I A N Librarian บรรณารักษ์
0: ใช่แล้วจ้ะลุงนกฮูกเนี่ยมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องของการยืมคืนหนังสือจัดเก็บหนังสือจัดหมวดหมู่หนังสือให้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นระบบลุงยังช่วยสืบค้นหาข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆให้ผู้บริการได้รับความสะดวกที่สุดในการมาใช้บริการห้องสมุด เห็นลุงหมีเนี่ยบอกว่าพวกเธอเนี่ยเพิ่งเคยมาห้องสมุดเป็นครั้งแรก เดี๋ยวลุงนกฮูกเนี่ยจะดูแลพวกเธอเองไปกันเลยจ้า
1: โอ้โหหนังสือ book b o o k book หนังสือ
2: b o o k book หนังสือ
1: หนังสือเยอะมากเลยครับคุณลุงนกฮูกแล้วเราจะหาหนังสือที่เราต้องการเจอได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
0: อยากรู้สิไม่ยากหรอกเพราะลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและหนังสือแต่ละเล่มแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะถูกนำไปไว้บนชั้นวางหนังสือแบบนี้ชั้นวางหนังสือ bookshelf b o o k s h e l fbookshelf ชั้นวางหนังสือ

0: B-O-O-K-S-H-E-L-F Bookshelf ชั้นวางหนังสือ
1: เห็นไหมทำให้เราเนี่ยสามารถค้นคว้าหาหนังสือที่ต้องการได้ไม่ยากเลยจ้า
2: ว้าวสุดยอดไปเลยครับ
3: คุณลุงนุคู่ครับวันนี้พวกเราอยากมาหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเราคุณลุงนุคู่พอจะช่วยพวกเราได้ไหมครับ
1: มานี่จ้ะนี่ลุงนกคู่เนี่ยได้จัดระบบระเบียบของหนังสือไว้เรียบร้อยหนังสือเนี่ยอยู่ในชั้นของใครของมันนะเรียบร้อยแล้วพวกเธอเนี่ยจะค้นหาหนังสือที่พวกเธอต้องการได้อย่างสะดวกสบายเอานะไปที่ชั้นหนังสือประวัติศาสตร์ได้เลยจ้าทั้งสองออกตามหาหนังสือกันวุ่นวายจนลุงหมีและลุงนกฮูกต้องเข้ามาตักเตือน
2: อุ๊ยกระต่ายนั่นไงประวัติศาสตร
3: ์
2: ไปเราไปตรงนู้นกัน
3: ใช่ไหมเนี่ย
2: ฉ
3: ัน
2: ว่าเล่มนี้สีแดงสีแดง
3: โอ้ยเล่มนั้นไม่ใช่หรอก
2: ไม่
3: หรอกไม่ใช่หรอก
2: ฉันว่าอันนี้ปก
3: มัน บนไม่ใช่หรอก
2: ฉันไม่ใช่นะ
3: เอ๊ะหรือ
2: ไม่ใช่อ
3: ันนี้ไม่ใช่แล้ว
2: อุ๊ย
1: กระต่ายจะลิงจ๋อง
2: ฮะ
1: มานี่มานี่โอ้ยนี่มาหาลุงนกฮูกก่อน
2: ทำไมล่ะครับผมกำลังจะเจอหนังสือแล้วอ่ะ
1: พวกเธอทั้งสองเนี่ยกำลังส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นที่กำลังมาใช้ห้องสมุดอยู่รู้ไหม
2: ฮะก็พวกเรากำลังหาหนังสือแล้วพวกเราก็สนุกมากเลยครับที่ได้มาห้องสมุด
3: แล้วพวกเราก็เจอหนังสือที่พวกเราต้องการเลยด้วยนะครับคุณลุงหมีคุณลุงนกฮูก
1: ดีแล้วจ้ะแต่ว่าลุงนกคู่เนี่ยต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนว่าเวลาเรามาใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นพวกเธอทั้งสองเนี่ยลองสงบนิ่งดูนะเห็นไหมสังเกตดูสิว่าทุกคนในห้องสมุดเนี่ยเวลาเข้าไปค้นคว้าหาหนังสือเขานั่งอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการรบกวนนะเขาจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นมารยาทในการใช้ห้องสมุดร่วมกันนะเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
3: พวกเราขอโทษนะครับที่ส่งเสียงดัง
2: พวกเรารู้แล้วครับว่าเวลาพวกเรามาใช้ห้องสมุดพวกเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วล่ะครับ
1: ดีจ้ะงั้นพวกเธอไปค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อนะแล้วมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นี่เห็นไหมนุ่นลุงหมีนั่งรอพวกเธออยู่แล้วนั่นไง
2: ขอบคุณครับคุณลุงนกฮูก
4: ลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองและพร้อมที่จะกลับไปเตรียมการแสดงสนุกสนานกับหลายๆคนที่งานประจำปีของหมู่บ้านกันแล้วล่ะครับวันนี้ห้องสมุดปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับ
5: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcastทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลย

0: แวดล้อม
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062-070-0088ค่ะ062-070-0099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
0: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
0: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
0: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
4: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
0: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
1: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
2: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
3: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะ มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะหลายคนค่ะมีการแชร์กันไปนะคะเรื่องของข้อมูลว่าเปิดพัดลมจ่อเด็กเนี่ยนะคะจะเป็นปอดอักเสบค่ะทางสถาบันโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าโรคปอดอักเสบหรือว่าที่เรียกกันว่าปอดบวมเนี่ยจะเป็นการเกิดการติดเชื้อค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่ปอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเด็กค่ะก็คือเชื้อนิวโมคอคคัสเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อไมโครพลาสมาค่ะส่วนเชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คือเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่อะดีโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่จะเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั่นเองซึ่งเชื้อเหล่านี้ค่ะมักจะอยู่ในน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางค่ะตั้งแต่การหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงบางส่วนอาจจะเกิดจากการสำลักอาหารค่ะการแพร่กระจายตามกระแสเลือดหรือการแพร่ผ่านมือของเราเนี่ยแหละค่ะที่มีสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ไปหาอีกคนหนึ่งค่ะโรคนี้พบได้บ่อยทั้งในผู้สูงอายุและเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีโรคหัวใจมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะขาดสารอาหารค่ะโดยที่โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยค่ะในกรณีที่มีอาการรุนแรงค่ะอาจส่งผลให้มีภาวะหายใจล้มเหลวได้ค่ะการป้องกันโรคปอดอักเสบก็สามารถทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานนะคะไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่นศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักค่ะ2ค่ะคือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะ3ค่ะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ4การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควันไฟควันจากท่อไอเสียหรืออากาศที่หนาวเย็นเกินไปค่ะ5ค่ะหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อต้องสัมผัสกับเสมหะน้ำมูกหรือว่าน้ำลายของผู้ป่วยค่ะ6ค่ะแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งค่ะ7ค่ะในปัจจุบันมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสนะคะโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดรุนแรงเช่นเด็กที่ไม่มีม้ามมีโรคไตนะคะหรือว่าโรคเรื้อรังอื่นๆค่ะก็จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสร่วมด้วยค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเริ่มมีอาการของโรคปอดอักเสบติดเชื้อคือมีไข้ไอมากควรพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะเพื่อที่จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นแล้วนะคะโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะสรุปแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
7: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
8: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบ เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลิปนี้ห้ามพลาด
1: ทุกวันเราเลื่อนนิ้วบนหน้าจอได้ง่ายแต่อย่าปล่อยให้ความจริงเลื่อนผ่านไปก่อนเชื่อข่าวตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนกดลิงก์สังเกตให้แน่ใจก่อนโอนเงินยืนยันตัวตนก่อนแชร์คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาโซเชียลมีเดียมีทั้งโอกาสและกับดักใช้ให้เป็นก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อรู้ทันภัยโซเชียลมีเดียเสพสื่อใช้สติคิดก่อนคลิกชีวิตปลอดภัย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การบินไทยแจ้งกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาสอบวินัยยังไม่สิ้นสุดย้ำผิดเฉพาะบุคคลนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดว่าขณะนี้การสอบสวนทางวินัยของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ซึ่งการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางการของออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งพนักงานที่ถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนโดยการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมทั้งมีการสื่อสารและกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้หากพบมีการกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นถามถึงผลกระทบด้านธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นขององค์กรนายชัยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรเนื่องจากการบินไทยมีมาตรการกำกับดูแลและข้อบังคับที่ชัดเจนพร้อมสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทอย่างไรก็ตามการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยนำมาตรการที่สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศใช้มาถอดเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามส่วนผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ฆ่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ฆ่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียนโดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในโรงเรียนผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคำสั่งพักการเรียนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนะแนวอย่างต่อเนื่องแล้วแต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดี
12: ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนอีกทั้งภายหลังจากมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษกรณีนี้ก็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนการตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู
12: ่อ้าวป้าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะจ๊ะเป็นไงสบายดีนะ
13: โอ้ยฉันก็เรื่อยๆแหละจ้ะแต่ช่วงเนี้ยฉันมีเรื่องร้อนใจนิดหน่อย
12: เรื่องอะไรหรือจ๊ะป้าถ้าฉันช่วยได้อ่ะก็จะช่วยนะ
13: ก็ลูกสาวฉันนะสิเอาที่ดินไปขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบนานแล้วนะ 300,000 บาทจะครบกำหนดไถ่ถอนอีก6เดือนข้างหน้านี่แหละแต่ว่าลูกสาวฉันน่ะมันหนีเจ้าหนี้นอกระบบออกจากบ้านไปตั้งปีครึ่งแล้วอ่ะป่านนี้ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้างอ่ะไม่มีใครพบเห็นไม่เคยติดต่อมาเลย
12: แล้วป้าได้คุยกับทางเจ้าหนี้บ้างหรือยังจ๊ะ
13: เบื้องต้นเนี่ยนะฉันก็เตรียมเงินเอาไว้ 300,000 บาทแล้วก็ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อที่จะไถ่ถอนขายฝากฉันอยากจะรักษาที่ดินเอาไว้เป็นสมบัติของลูกชิ้นสุดท้ายนะจ๊ะที่ดินแปลงนี้ฉันยกให้เขาตอนแต่งงานไปแล้วแต่เจ้าหนี้อ่ะไม่ยอมให้ถ่ายถอนที่เขาบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าฉันจะถ่ายถอนที่แต่ลูกสาวฉันไม่กลับมาก็จะหลุดขายฝากอยู่ดีฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
12: นั่นน่ะสิป้า
13: ใจเย็นๆกันนะคะปกติแล้วถ้าคนหายไปติดต่อกัน5ปีก็สามารถยื่นคำร้องขอเป็นคนสาบสูญได้จากนั้นค่อยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคนสาบสูญก็จะมีสิทธิ์ไปไถ่ที่ดินได้แต่กรณีนี้คนหายไปยังไม่ถึง5ปียังไม่เข้าเงื่อนเวลาจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญเมื่อลูกสาวคุณป้าได้หายไปเกิน1ปีแล้วสามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์ของผู้ไม่อยู่ไปพรางก่อนและเมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลได้คำสั่งศาลเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเอกสารนี้ไปติดต่อเจ้าหนี้ขอไถ่ถอนขายฝากนะคะ
14: อ๋อฉันเข้าใจแล้วขอตัวไปยื่นคำร้องก่อนนะจ๊ะ
12: เอ้าป้าค่อยๆวิ่งเดี๋ยวล้ม
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
15: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม1วันหลังจากที่ประกาศว่าเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านตลอดสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ที่12กองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเมื่อเวลา 17:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองกำลังสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไปในการบั่นทอนความสามารถในการโจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองซีริกทางตอนใต้และบริเวณรอบๆบันดาอับบาสใกล้ช่องแคบฮอร์มุซไม่นานหลังจากที่กองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่12ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่12ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านเกี่ยวกับการกระทำต่างๆหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดกับสหรัฐทีมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วทำให้อาคารจำนวนมากพังถล่มลงมาเกือบเป็นแนวตั้งในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพังถล่มแบบแพนเค้กพวกเขาประเมินว่าอาคารประมาณ 10,000 หลังไม่สามารถใช้งานได้การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปนานกว่า2สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่24มิถุนายนทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 4,333 คนณวันเสาร์ที่11กรกฎาคมมิยาโมโตะฮิเดกิหัวหน้าทีมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างอาคารและได้เข้าร่วมความพยายามฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลายครั้งเขาให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันเสาร์ที่11ณเมืองคาเตียลามาในรัฐลากัวอิราซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมิยาโมโตะกล่าวว่าเกิดการพังถล่มแบบแพนเค้กหลายครั้งโดยแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทำลายเสาอาคารทำให้ตัวอาคารพังลงมาเกือบเป็นแนวตั้งเขาระบุว่าสาเหตุมาจากเหล็กเสริมในเสาหลายต้นมีไม่เพียงพอรวมถึงพื้นดินอ่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทีมงานประเมินว่าอาคารประมาณ 10,000 หลังหรือประมาณ13%ของอาคารทั้งหมดในลากัวอิราถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงหรือเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ตัวเลขนี้สูงกว่าตัวเลขล่าสุดที่รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศไว้มากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีอาคารประมาณ 30,000 ถึง 50,000 หลังที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากรอยแตกร้าวหรือรูในโครงสร้างประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนประกาศว่ากองทัพยูเครนจะจัดตั้งหน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบการโจมตีพิสัยไกลต่อรัสเซียในข้อความวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคมผู้นำยูเครนกล่าวว่ากองบัญชาการดังกล่าวต้องทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด 100% เพื่อลดศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นเขายังประกาศจัดตั้งกองกำลังโต้ตอบเคลื่อนที่เร็วร่วมขึ้นเป็นเหล่าทัพใหม่ของกองทัพยูเครนโดยกล่าวว่าเหล่าทัพใหม่ดังกล่าวจะรวมหน่วยจู่โจมหน่วยโดรนหน่วยปืนใหญ่และหน่วยอื่นๆเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบังคับบัญชาและปฏิบัติการของกองทัพยูเครนกำลังเพิ่มการโจมตีพิสัยไกลต่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆลึกเข้าไปในรัสเซีย

ในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมมีการพยากรณ์ว่าทางตะวันตกของญี่ปุ่นมีอากาศร้อนจัดอีกครั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภาวะฮีทสโตรกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีท้องฟ้าแจ่มใสในวันจันทร์ที่13ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นในหลายพื้นที่ในวันจันทร์ที่13อุณหภูมิในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นสูงขึ้นอีกครั้งโดยอุณหภูมิสูงสุดช่วงเวลากลางวันอยู่ที่ 38.4 องศาเซลเซียสในเมืองชิมันโตะจังหวัดโคจิ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองอิวากุนิจังหวัดยามางูจิและ 37.3 องศาเซลเซียสในเมืองฮิตะจังหวัดโออิตะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน14จังหวัดในภูมิภาคชูโงกุชิโกกุคิวชูและคิงกิญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สหรัฐและอีก11ประเทศได้เรียกร้องอีกครั้งให้จีนยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ที่ออกมาเมื่อ10ปีก่อนในปี2559ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ยกฟ้องคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทะเลเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยระบุว่าขาดพื้นฐานทางกฎหมายและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีนี้แต่จีนไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวทั้ง14ประเทศออกแถลงการร่วมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ10ปีของคำตัดสินนี้แถลงการเรียกคำตัดสินดังกล่าวว่าเป็นที่สิ้นสุดมีผลผูกพันทางกฎหมายและเด็ดขาดโดยกล่าวว่าทั้ง14ประเทศยืนยันคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆสำหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลอย่างกว้างขวางของจีนแถลงการดังกล่าวเน้นย้ำถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อการกระทำใดๆที่ทำลายเสถียรภาพหรือเป็นการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพใน

นำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในกระบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไป

ด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้ว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกัน วันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้รักภาษาไทย
13: ตอนรำวง
14: งามแสงเดือนมาเยือนสองลางามใบหน้ามาสู่วงรำ
15: มีความสุขเหลือเกินนะก้าวแต้มร้องเพลงเพราะเชียว
14: จำพี่ก้อยมานะได้ยินพี่ก้อยร้องแต่เช้าร้องไปด้วยรำไปด้วยเห็นว่าจะรำในงานของโรงเรียนเพลงเพราะดีเนาะฟังเพลินดีพี่ก้อยรำสวยด้วยละ
15: อ๋อเขาเรียกรำวงจ้ะ
14: รำวงเหรอ
15: ใช่จ้ะรำวงเป็นการรำโดยมีผู้เล่นจับคู่รำตามกันไปเป็นวงพัฒนามาจากการเล่นรำโทนเป็นการเล่นเฉพาะถิ่นในภาคกลางและได้แพร่หลายไปทั่วประเทศต่อมามีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเรียกว่ารำวงมาตรฐาน
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาลชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
2: พลอากาศเอกชลิต
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็นำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจกันตามปกติสำหรับวันนี้นะครับรายการประเด็นโดนใจในวันนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปต่อยอดจากเมื่อวานกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางผู้ที่อยู่เบื้องหลังของทีมอวชท.ด้วยนะครับที่ร่วมกันดูแลเรื่องระบบต่างๆด้วยขอบคุณคุณต้อยนะครับพี่ต้อยดาสานะครับจากรายการเด็กนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ออสนะครับขอบคุณมากอยู่เชียงใหม่คอยดูแลระบบได้อย่างดีเลยขอบคุณมากเลยนะครับในการถ่ายทอดเสียงขอบคุณสถานีนี้ก็ขายทั่วประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานชาลีนพวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งให้เรามีโอกาสได้ร่วมคืนนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวนะครับเรื่องของฟุตบอลมาต่อยอดกับฟุตบอลโลกไปดูได้ยังครับวันนี้เขาโทรมาชวนนะครับบอกว่าไปดูมวยที่สนามตินนะครับไฮไฟต์แต่บอกไม่ได้ผมมีนัดนะครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: สวัสดี
3: สวัสดี
4: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับผมกบป้องกรุงทิพย์ครับ
3: ครับผมยังมีอีกท่านนึงนะครับครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: คร
5: ับ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: คร
5: ับ สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับครับวันนี้นะครับที่จริงที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีรายการพิเศษนะครับวันนี้ไฮไฟครับที่สนามตินมีทุกถนนท่านวิ่งตรงไปตรงนั้นหมดเลยนะครับทางผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกไปบอกไปไม่ได้มีนัดบอกมีนัดอยู่ไปไม่ได้นะครับเพราะต้องทำหน้าที่นะครับไม่สามารถไปได้นะก็จะบอกว่ารายการตรงนี้นะครับเป็นรายการที่หลายคนรออยู่นะครับบอกว่ารอนะครับรอที่จะติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณอาจารย์จำหลัดด้วยเนาะนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้เจอกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับกับตามไปดูฟุตบอลโลกกันนะครับ
4: ครับตอนนี้ครับเมื่อคืนรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่นะฮะก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะ
5: ครับ
4: ทีมเต็ง4ทีมเข้าหมดแล้วตอนนี
5: ้
4: นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะว่าผมเนี่ยก็มีเพจส่วนตัวอยู่แล้วก็ผมก็ได้ทำการวิเคราะห์นะฮะว่าทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกก่อนเลยแล้วกันไล่เรียงกันไปนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ฝรั่งเศสนะฮะสเปนอังกฤษนะฮะแล้วก็ทีมหนึ่งก็คือไม่ใช่อาร์เจนตินาอันดับ4นะซึ่งก็มีแถมติ่งมานิดนึงเพราะว่าเป็นทีมรักก็คือบราซิลนะแต่ว่าบราซิลนี่เป็นเหมือนตัวแอบนะเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์โลกเนี่ยก็ไล่เรียงไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับฝรั่งเศสนะแล้วก็โปรตุเกสสเปนนะฮะอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์ฟุตบอลอาร์เจนตินาไปด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็นาเน็ตอัปเดตหน่อยผลเป็นยังไงเมื่อคืน
5: ก็เมื่อวานนะครับก็คู่แรกก่อนเลยดีกว่าเป็นคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับคู่นอร์เวย์อังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าอย่างที่เราเมื่อก่อนวิเคราะห์กันไปกับโกป๊อกนะนอร์เวย์ก็สู้ได้สุดๆจริงๆอย่างที่โกป๊อกบอกเลยว่ามันอยู่ที่ว่าเจอกันในลีกอยู่แล้วเหมือนแต่เราก็จะวิเคราะห์ว่าอังกฤษเข้ารอบตามคาดก็เรียกว่ามีกระแสในเกมการแข่งขันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ต้องถามโกป๊อกด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรมันมีเรื่องของตอนที่อังกฤษตีเสมอครับเป็นเรื่องของ เขาเรียกอะไรอ่ะสปายแคมซึ่งตัวน้าเองเนี่ยก็ยังงงๆอยู่กับสไปเดอร์แคมเนี่ยมันคืออะไรครับครูป๊อปอธิบายให้
4: คนน้าฟังหน่อยหลายคนบอกว่ากล้องที่เอาไว้ถ่ายแมงมุมว่าผมไม่ใช่
5: ใช่ใช่งงมากเลยคือมันจะมีจังหวะที่มันจะมีจังหวะที่เป็นผู้รักษาประตูครับที่เตะมาจากผู้รักษาประตูแล้วก็อังกฤษได้ตีเสมอเนี่ยจริงๆมันควรยึดไหมแต่ว่าเขาบอกว่าในชิปของฟุตบอลเนี่ยมันไม่โดนกูบอกไม่ดูไหมครับว่าโดนหรือไม่โดนครับลองอธิบายหน่อยอย่างรู้ในสายตา
4: ก็ต้องยอมรับว่ามันโดนเนี่ยนะครับเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นนะสไปเดอร์แคมเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายมุมสูงนะครับเพื่อทำให้ภาพเนี่ยมันสวยขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้ครับมีมิติในการนำเสนอที่หลากหลายก็เราคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลในระดับนานาชาติเนี่ยมันเริ่มที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดนะฮะการถ่ายทอดสดเนี่ยมีตั้งแต่การใช้ความคมชัดที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนอนาล็อกนะฮะเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็เป็น 4K ตอนนี้มาเป็น 8K ซึ่งอันเนี้ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีพัฒนาการเพื่อทำให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยมันมีความสนุกมันมีความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เวลาความคมชัดมันสูงเนี่ยมันเห็นรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายกล้องที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้แค่มาตรฐานแบบที่เราเห็นในฟุตบอลลีกบ้านเรานะฮะฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยใช้ประมาณ8-10ตัวนะมีมุมต่างๆก็เยอะแล้วพอสมควรนะแต่สำหรับฟุตบอลในระดับฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหใช้เป็นน่าจะหลายสิบตัวนะฮะ40-50ตัวเลยเพื่อทำให้เกิดการเก็บภาพทั้งในสนามข้างสนามนอกสนามนะฮะรวมถึงบรรยากาศของแฟนบอลเพื่อให้อรรถรสในการรับชมเนี่ยมันไปถึงขั้นที่เรียกว่าสุดจริงๆเพราะก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้การแข่งขันในการนำเสนอของกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยมันมีสูงมากฟุตบอลเนี่ยเราก็รับทราบกันแหละนะฮะว่ามันเป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกนะแต่กีฬาอีกหลายๆชนิดเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองนะมีการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดมานะซึ่งสไปเดอร์แคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีการโยงสายเคเบิลนะเพื่อให้กล้องมันลอยอยู่บนอากาศเขาจะไม่ใช้โดรนนะเพราะว่าใช้โดรนเนี่ยจริงๆแล้วในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเขาถือว่าเป็นการรบกวนสมาธิของนักกีฬานะซึ่งไอ้สไปเดอร์แคมเนี่ยจริงๆมันก็อยู่สูงมากนะเพราะมันจะไม่ลอยไปลอยมาแบบโดรนที่มันเหมือนกับแบบมันมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันแต่สไปเดอร์แคมมันมีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะซึ่งจริงๆกติกาเนี่ยมันกำหนดไว้ชัดเจนนะว่าถ้าลูกฟุตบอลไปโดนอะไรไปโดนสิ่งกีดขวางมีสุนัขวิ่งเข้ามาไปโดนสุนัขแล้วนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็ทำการดรอปบอลนะฮะดรอปบอลโดยที่เอาใครที่ครองบอลอยู่ก็แบบโดยเข้าใจตรงกันว่าให้ทีมที่ได้ครองบอลก่อนหน้านั้นน่ะได้เล่นต่อไปนะซึ่งเมื่อวานก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะอย่างฟุตซอลก็เหมือนกันนะฟุตซอลถ้าเตะโดนขึ้นไปแล้วไปชนไฟไปชนเพดานเนี่ยเขาให้เป็นลูกคิกอินล
5: ู
4: กอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นกระแสอยู่พอสมควรแต่ว่าที่สุดแล้วนะฮะผู้ตัดสินคือคิงเดฟิลเขาคือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรตัดสินไปแล้วจบเกมไปแล้วกลับมาตัดสินไม่ได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้นั้นอันนี้บอกว่าเซ็นเซอร์ที่ลูกบอลก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะคร
5: ั้
4: งน
5: ี้
4: เป
5: ็
4: นคร
5: ั้
4: งแรกเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกฟุตบอลของอาดิดาสซึ่งก็ผูกปีมาโอ้โหเป็นหลายทศวรรษละนะฮะในการเป็นลูกฟุตบอลที่เป็นออฟฟิเชียลสำหรับใช้แข่งขันในบอลโลกนะฮะปีนี้เป็นปีที่ลูกฟุตบอลเนี่ยต้องชาร์จนะฮะมันมีเซ็นเซอร์มันมีแบตเตอรี่อยู่ในลูกฟุตบอลด้วยซึ่งไม่รู้ที่ฟีฟ่าบอกว่าจับไม่ได้เนี่ยไอ้ลูกนี้แบตหมดหรือเปล่า
5: แบตหมดหรือเปล่า
4: เออมีสิทธิ์นะพอแบตหมดปุ๊บเซ็นเซอร์จับไม่ได้ไงทั้งที่ภาพก็เห็นว่ามันชนนะฮะแล้วมันไม่ได้มีลูกนี้ลูกเดียวไงมันใช้เนี่ยรู้สึกว่าประมาณ8-10ลูกนะในแต่ละแมตช์กันครับซึ่งลูกนี้มันอาจจะลืมชาร์จก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้นอร์เวย์ก็เสียประโยชน์จากจังหวะนี้ไปนะซึ่งก็อาจจะมีดราม่าบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าทางนอร์เวย์ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรในประเด็นนี้มากมายนักนะครับ
5: ครับก็เรียกว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วอังกฤษก็เข้ารอบได้ประตูจากจูสเบงแฮมต่อเวลา 2-1 ก็เรียกว่าตามคาดกับที่พวกเราคิดไว้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยนอร์เวย์สู้ได้แหละแต่อังกฤษเข้ารอบนะครับมาคู่2ครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้มีดราม่าเช่นเคยครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินาครับโกป๊อกคิดยังไงครับอาร์เจนตินาครับคืออะไรครับ
4: โกป๊อกคิดยังไงจริงๆหลายคนชอบไปมองว่าผู้ตัดสินเนี่ยหรือว่าฟีฟ่าด้วยซ้ำไปเนี่ยเหมือนกับพยายามอยากจะให้อาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกซึ่งเรามองแล้วว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีหรอกไปล็อกเพื่อให้ใครได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้ไปแล้วใครได้อะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรนะซึ่งอันเนี้ยมันยิ่งจะทำลายความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนในเรื่องนึงแล้วที่มีการทำกินแค่รอลงอาญาไว้ก่อนนะของ
5: ฟุตบอลฟีฟ่าใน
4: อเมริกาซึ่งอันเนี้ยก็เสียความน่าเชื่อถือไปพอสมควรแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฟีฟ่าไม่ได้มีเรื่องราวพวกนี้อยู่เรื่องหลังหรอกแล้วก็มันอาจจะเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสินเขาก็มีมุมมองของเขาแล้วก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับในจังหวะนั้นเนี่ยว่าพุ่งล้มจริงๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้โดนก่อนเลยนะพุ่งแล้วก็ศีรษะไปโดนนิดนึงนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องโดนใบเหลืองอันนี้ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามีหลังเมย์มาถามมีคำถามใช่ไหมที่อนุชาเกี่ยวเรื่องของ VAR นะฮะซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ใช้ VAR แล้วเป็น VAR ที่เพิ่มมาจากการใช้ในเงื่อนไขเดิมเงื่อนไขเดิมเนี่ยมันใช้ใน4เหตุการณ์นะครับก็คือลูกในประตูลูกล้ำหน้าลูกฟาวลูกใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งครั้งนี้มีการดูใบเหลืองใบที่2ในกรณีที่เป็นใบเหลืองใบที่2นะถ้าใบเหลืองใบแรกเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ VAR แต่ถ้ามีเคสใบเหลืองใบที่2เนี่ยเขาจะใช้ VAR เพราะอะไรเพราะใบเหลือง2เนี่ยคือเป็นโทษถึงขั้นที่เป็นใบแดงเพราะมันต้องโดนออกจากสนามเพราะฉะนั้นสมควรที่จะใช้ VAR เพื่อความรอบคอบนะอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งนี้นะที่เอามาใช้ในครั้งนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น VAR แบบนึงไม่ใช่อีกแบบนึงในเวอร์ชันอัปเดตนะฮะเพื่อให้การใช้ VAR เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนนะของสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะฮะอาร์เจนตินานี่เริ่มยุบเลยนะจังหวะนั้นนะเริ่ม ยุบแบบถ้าจะโดนเลยแล้วโดนแล้วด้วยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปโดนใบแดงนะฮะไปโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงออกไปทำให้เกมเนี่ยกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาอีกครั้งนึงคืออาร์เจนตินาเนี่ยเขาเล่นด้วยการเซฟแรงพอสมควรนะฮะจะเข้าทำก็ต่อเมื่อเข้าไปใกล้ๆประตูแล้วไม่มีแล้วเข้าทำแบบเซฟบอลจากหน้าประตูตัวเองอย่างรวดเร็วแบบสปีดไปเต็มที่อะไรก็ไม่มีค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอไปถึงหน้าประตูผู้ต่อสู้ค่อยหาจังหวะที่จะเข้าทำเร็วแค่นั้นเองนะซึ่งตรงเนี้ยพอสวิตเซอร์แลนด์เหลือ10คนเนี่ยทำให้อาร์เจนตินาก็ยิ่งเคาะบอลง่ายขึ้นไปอีกครับ
5: ครับก็แน่นอนครับสำหรับคู่อาร์เจนตินากับสวิตเนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเกมบุกเจนตัวเจนไปก็อย่างที่บอกว่าสวิตเนี่ยไม่ง่ายสำหรับอาร์เจนตินา

0: แมตช์และเดวิดเบ็คแฮมกับดีโก้ซิเมโอเน่ที่เป็นดราม่าต่างๆนานาเลยนะครับแน่นอนแหละว่า
1: แล้
0: ด
1: ว
0: ราม่าครั้งเนี้ยเอานั่นนะโกบ๊อบว่าดราม่าเนี่ยทันไหมครับได้ดูทันไหมตอนยุคเดวิดเบ็คแฮมกับ
1: ทานได้ดูได้ดูครับ
0: เรียกว่าตอนนั้นก็สุดๆนะก็ต้อ
1: ค
0: ง
1: ร
0: แ
1: ับ บ
0: บว่าเรียกว่าเป็นแบบฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการแฟชั่นแหละแน่นอนแหละแฟชั่นการโฆษณาต่างๆนานานะครับเหมือนแบบสี่ทีมเนี้ยแน่นอนครับบิ๊กแมตช์แน่นอนเรามาพูดถึงเรื่องโฆษณากันดีกว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะโฆษณาในฟุตบอลโลกคนนี้แล้วคิดว่าจะมานําปรับประยุกต์ใช้กับไทยได้บ้างหรือเปล่าอยากให้ครูป๊อปดูนะครับอย่างที่น้าเคยดูเนี่ยก็คือป้ายเปลี่ยนตัวเรโซน่า
1: โอ้
0: มันมี
1: ค
0: ส่
1: ื
0: ว
1: อ
0: นไหนบ้างท
1: จ
0: ี่
1: ริงๆเนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหกรรมที่ใครก็อยากร่วมขบวนนั่นแหละเป็นรถไฟที่ใครๆก็อยากร่วมขบวนแฟนบอลก็อยากจะไปดูทีมชาติก็อยากจะไปแข่งรอบสุดท้ายนะฮะแม้กระทั่งภาคธุรกิจก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะมันคือเวทีที่ทําให้สายตาของคนเป็นพันล้านคนนะทั่วโลกนะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในฟุตบอลโลกหลายสถานการณ์ที่น่าสนใจนะฮะอย่างเช่นฟีฟ่าเขาก็มีกฎชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยสนามแต่ละสนามที่ใช้ก็จะเป็นสนามของสโมสรบ้างสนามของเอกชนบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีการใช้ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะเช่นมีลีวายสเตเดียมมีชื่อของผลิตภัณฑ์
0: อั
1: ไ
0: น
1: ป
0: นี้
1: เป็นเนมิ่งไรท์ไปเป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยของสนามเพราะว่าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับสนามนะฮะแต่พอถึงเวลาเนี่ยฟีฟ่าเอาหมดนะฮะต้องเอาไปปิดเอาผ้าไปปิดเอาอะไรไปปิดซึ่งก็ทําให้แต่ละเจ้าเนี่ยก็อาจจะมองว่าตัวเองอาจจะเสียประโยชน์แต่ทุกคนก็ใช้โอกาสเนี้ยในการคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะอย่างรีวายตอนนี้ดังไปเลยสนามนั้นเพราะว่าเขาก็เอามาทำเป็นเหมือนกับเป็นผ้าที่คลุมนะแต่เราก็ดูออกว่าเป็นโลโก้ของรีวายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกภาคส่วนต้องการมีส่วนร่วมกับมหากรรมครั้งนี้นะฮะโดยเฉพาะภาคเอกชนตกขบวนก็รู้สึกว่าจะตกนะครับตกไปกับมันไม่ได้ตกมันตกยุคไปเลยไม่ทันเหตุการณ์ไปเลยเพราะนั้นเนี่ยหลายเจ้าก็ต้องใช้วิธีในการให้ตัวเองเนี่ยได้รับการเป็นจุดสนใจเป็น
0: อ
1: ที
0: ๋
1: ่
0: อ
1: สนใจของแฟนบอลทั่วโลกเรโซน่าเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเรโซน่านี่น่าสนใจมากนะเป็นมิติใหม่เหมือนกันสําหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ปกติเนี่ยนะป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายดิจิตอลนานพอสมควรแล้วนะไปดูเลยนะฮะทุกยุคที่เปลี่ยนป้ายเปลี่ยนตัวมาเป็นดิจิตอลเนี่ยจะใช้สปอนเซอร์เป็นนาฬิกา
0: สวิสเลเวล
1: ใช่ยกขึ้นมาเนี่ยคือยังไงก็นาฬิกาย
0: อ๋
1: ก็นาฬิกาเพราะมันคือเป็นเหมือนคล้ายๆนาฬิกาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นาฬิกาไอ้
0: มันคืออะไร
1: ป้า
0: ค
1: ย
0: รับ
1: เปลี่ยนตัวเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกา
0: อ๋อเหร
1: เอ
0: ออ
1: มันเป็นแค่ตัวเลขสําหรับคนที่จะลงไปในสนามเพราะฉะนั้นนึกออกว่าคนที่จะลงไปคนที่จะออกไปแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่รู้ใครคิดนะอันเนี้ยแคมเปญเนี้ยเก่งมากก็คือใช้เรโซน่ามาเป็นสปอนเซอร์ป้ายเปลี่ยนตัวซึ่งไอ้ป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนตัวเนี่ยผู้ตัดสินที่สี่ต้องยกนะต้องชูป้ายขึ้นมาพอชูป้ายขึ้นมาที่ป้ายก็มีโลโก้ของเรโซน่าแล้วพอชูขึ้นมาที่รักแร้ของผู้ตัดสินที่สี่ก็มีโลโก้ของเรโซน่าอีกซ
0: ม
1: ึ่ง
0: ีครบเลย
1: ซึ่งเขาก็ต้องเตรียมกับกล้องนะให้ดีนะว่าต้องจัดเข้าตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าทุกมิติทุกวินาทีทุกนาทีในฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่
0: เป็นเงินเป็นทอง
1: มีมูลค่ามีมูลค่าสูงมากไฮเดรชันเบรกก็เช่นกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมองไปถึงเมื่อแบบสัก30-40 ปีที่แล้วนะฟุตบอลโลกเนี่ยเคยได้รับข้อเสนอจากคนที่เป็นบอร์ดฟีฟ่าว่าอยากจะให้มี4 ควอเตอร์
0: โอ้โห
1: ให้มี
0: เป็
1: ส
0: น
1: ี่
0: ยัง
1: ค
0: ไง
1: วอเต
0: ส
1: อ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ์
0: ค
1: นี
0: ว
1: ่
0: อ
1: ไม
0: เต
1: ่
0: อ
1: ใช
0: ร
1: ่
0: ์
1: ก็เหมือนกับอเมริกันฟุตบอล
0: ฟุตซอล
1: เหมือนกับบา
0: อ๋อ
1: สเก
0: ม
1: ต
0: ัน
1: บ
0: ฟ
1: อ
0: ุต
1: ล
0: บอล
1: ซึ่งพอมีแต่ละเบรกเนี่ยคือโฆษณาจะได้ลงได้เต็มที่เพราะฟุตบอลมันเล่นไหลไป4-5 นาทีเนี่ยโฆษณาไม่รู้จะเข้าช่องไหนเลยไม่รู้จะเสียบตอนไหนเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เคยมีข้อเสนอครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ hydration break อันนี้ชัดเจนเลยว่าทำเนี่ยเพื่อ
0: โฆษณาโดยตรง

0: โฆษณาเลยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอไฮเดรชันเบรกเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคูลลิ่งเบรกคูลลิ่งเบรก
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รั้งแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันที่ผมจําไม่ได้แล้วว่า
1: อ่า
0: เป็
1: แอ
0: นโ
1: ฟ
0: ซ
1: ริน กา
0: เป็น
1: แอฟริการ้อ
0: เ
1: น
0: พราะว่า
1: อ่ะครับ
0: มันอากาศร้อนแล้วเขากําหนดชัดเจนว่าไม่ได้มีทุกแมตช์นะ
1: อ่าม
0: ีเฉพาะแมตช์ที่อุณหภูมิสูงเกิน32 33 35องศาอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬาแค่นั้นเองแต่ครั้งนี้ไฮเดรชันเบรกครับมีทุกคู่
1: เต็มเต็ม
0: มีทุกแมตช์ยังไงก็ต้องมีเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เนี่ยคือคนที่จะไปขายสปอนเซอร์เนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ขายได้
1: คือเมื
0: เ
1: อ
0: พ
1: ง
0: ราะ
1: นอกเมืองนอก
0: ม
1: ก็
0: ี
1: โปรโมทของเราไปเมืองไทยก็
0: ใช
1: โป
0: ่
1: รโมทโมโนแม็ก
0: ใช่
1: เมือง
0: เ
1: ไ
0: พ
1: หน
0: ราะอ
1: ข
0: ัน
1: อ
0: เ
1: ง
0: นี้
1: เ
0: ย
1: ขาพักก็โ
0: ม
1: ม
0: ี
1: โนแม็กเลย
0: เพราะอันเนี้
1: ใช
0: ย
1: ่ไห
0: ม
1: ม
0: ีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าไปถอดรหัสดีๆเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยมีพัฒนาการในการขายมีพัฒนาการอะไรต่างๆนานาในการทําให้เป็นที่สนใจกับแฟนบอลแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือรองเท้าสตั๊ด
1: มีคนใส่สี
0: ร
1: ช
0: อง
1: ม
0: เ
1: พ
0: ท
1: ู
0: ้า
1: เต็
0: ส
1: ม
0: ตั
1: เ
0: ๊
1: ล
0: ด
1: ยสีชมพู
0: ใช่
1: เต็มเลย
0: ใช่แล้วสียี่ห้อแบรนด์หลักๆเลยเนี่ยนะฮะ
1: มา
0: เ
1: เ
0: ห
1: ล
0: มือ
1: ย
0: นนัดกันเลยเหม
1: อ
0: ือนนัดกันเลยทั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะนัดกันเลยนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นชนกันเนี่ยแต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ยึดมั่นใน
1: ยึดมั่น
0: คอนเซ็ปต์ของเขาเรียบง
1: ค
0: ่
1: ร
0: า
1: ั
0: ย
1: บ
0: อะไรก็ว่ากันไปแต่สี่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์เจ้าใหญ่ของรองเท้าฟุตบอลเนี่ย
1: อาดิดาสไน
0: สี
1: ก
0: ช
1: ี
0: ม
1: ้
0: พูมา
1: ช
0: เต็
1: ม
0: ม
1: พ
0: เล
1: ู
0: ยใช่เพราะเราก็จะเห็นภาพชัดนะว่าในสนามเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายที่สตาร์ทเนี่ยเยอะมากนะเยอะ
1: อย่าม งนี
0: า
1: ้
0: ก
1: ใคร
0: นะ
1: ไ
0: ถ
1: ด
0: ้า
1: ้
0: ไปดูให้
1: โก
0: ดี
1: ออฟอย่างนี้ใครได้ครับทางฟีฟ่าได้หรือว่าทางนักเตะได้
0: ๆไม่หรอก
1: หร
0: จ
1: ือท
0: ร
1: ั
0: ิ
1: ้
0: ง
1: ง
0: ๆแ
1: ค
0: ล้ว
1: ู่
0: อันเนี้ยเขาก็จริงจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยเขารู้อย
1: อ
0: ู่
1: ๋อ
0: แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้น
1: เตรีย
0: เ
1: ม
0: พรา
1: พ
0: ะ
1: ร้
0: น
1: อ
0: ั
1: ม
0: ้น
1: มาแล
0: เข
1: ้ว
0: ามองว่ารองเท้าสีชมพูนี่แหละมันจะเด่นมากแล้วเด่นจริงๆแล้วเด่นจริงๆรองเท้าสีอื่นกลายเป็นหายไปเลยเรามองไม่เห็นเลยมองไม่ออกเลยคือมันไม่เตะตาเราอะแต่สีชมพูเตะตาเรามากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ต่อให้คุณไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ที่เข้ามาผูกกับฟีฟ่าแต่คุณเป็นผลิตภัณฑ์หรือคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ลงไปอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างเช่นสตาร์ทอย่างเช่นถุงมืออย่างเช่นเสื้อแข่งขันอะไรเงี้ยนะซึ่งเสื้อแข่งขันโอเคสวยไม่สวยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณได้เข้ารอบลึกๆเนี่ยเสื้อคุณก็จะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเสื้อเนี่ยผ
1: ใช
0: ม
1: ่เนี
0: ย
1: ่ย
0: กตัวอย่างให้ฟังเสื้อผมยกตัวอย่างให้นั้นกับพี่อนุชาฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังด้วยอันนี้ผมเคยวิเคราะห์ว่ามีอยู่ทีมหนึ่งก็คือทีมชาติอิตาลีที่ก่อนหน้าเนี้ยใช้พูม่าแล้วก็ไม่ได้ไปบอลโลก2 ปีติดกัน2 ปีติดกันนี่สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นคืออะไรพูม่าเนี่ยแทบจะเจ๊งเลยนะเพราะการสนับสนุนทีมชาติอิตาลีที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่เอาเม็ดเงินเล็กๆน้อยๆไปสนับสนุนเขาได้นะมันต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางพูม่าคาดหวังก็คืออิตาลีได้ไปบอลโลกพออิตาลีได้ไปบอลโลกคนก็จะซื้อเสื้อทีมชาติอิตาลีแล้วอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก2 ครั้งติดกันนะ8 ปีขายเสื้อไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นการขายเสื้อไม่ได้ตามเป้าเนี่ยพูม่าก็เลยต้องยอมถอยกลายเป็นอาดิดาสมาอาดิดา
1: แต
0: ส
1: ่เ
0: ก
1: ส
0: ็
1: ื้อ
0: หวัก ง
1: ็
0: ว่
1: ส
0: า
1: ว
0: โอ
1: ย
0: ้โหแต่อาดิ
1: แล
0: ด
1: ้
0: า
1: ว
0: ส
1: ก็
0: ใช่
1: อิตา
0: ส
1: ลี
0: วยม
1: ส
0: า
1: ว
0: ก
1: ยด้วยนะ
0: ใช่แต่อาดิดาสเนี่ยก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ด้วยความคาดหวังว่าอิตาลีเนี่ยไม่ควรจะพลาดถึงครั้งที่สามแ
1: เ
0: ล
1: ป
0: ้
1: ็
0: ว
1: น
0: ก็
1: ครั้ง
0: แพ
1: แร
0: ้
1: กนี
0: อ
1: ่
0: ี
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: 12 ปีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้คนที่จะเข้าไปสนับสนุนทีมชาติอิตาลีถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าอาดิดาสไม่ได้มีสัญญายาวมากนักนะแค่4 ปีนะก็อาจจะมีการ
1: ค
0: ค
1: ื
0: ิด
1: อ
0: กันใหม่ว่าจะเดินยังไงต่อ
1: โกป๊อก
0: ครับ
1: ตอนผมมาอยู่ในเหตุการณ์นะตอนยุคก่อนตอนที่จะเจอกับบอสเนียเนี่ยอาดิดาสเนี่ยผลิตเสื้ออิตาลีมาเป็นแรกๆเลยนะเพราะมั่นใจมากว่าผ่านบอสเนียได้โอ้โหแล้วพอแพ้บอสเนียนี่ล้มอ่ะคือเขาผลิตออกมาเลยนะผลิตออกมาขายก่อนเลยนะว่ามั่นใจว่าเข้าบอลโลกแน่นอนแล้วพอล้ม
0: เอา
1: เล
0: อย่
1: ย
0: าง
1: อ
0: น
1: ่ะ
0: ี้เอาอย่างนี้เล่าให้นันท์ฟังเล่าให้พี่อนุชาฟังเล่าให้ท่าน
1: ไ
0: ผ
1: ด
0: ู้
1: ้
0: ชม
1: ครับ
0: ฟังวันที่แพ้บอสเนียเนี่ยนะ
1: อือฮึ
0: ยิงจุดโทษแพ้บอสเนียเนี่ยนะ
1: ใช่
0: วันรุ่งขึ้นเนี่ยยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อยอดฮิตของ ของคนไทยหรือของคนทั่วโลกเลยยี่ห้อซาเล่หรือว่ายี่ห้ออะไร
1: มันคืออะไรพี่
0: เซลกัน ALE มันเคยมีเรื่องเล่าขำๆแล้วมีคนจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพแล้วก็ไปเดินห้างไปเดินห้างไปอะไรไปสัมมนาไม่เคยมากรุงเทพมาก่อนแล้วก็กลับมาที่จังหวัดตัวเองเพื่อนๆก็ถามใหญ่เลยว่าเฮ้ยที่กรุงเทพเนี่ยเขานิยมยี่ห้ออะไรกันเสื้อยี่ห้ออะไรกันนี่ก็บอกนิยมเสื้อยี่ห้อซาเล่ไปที่ห้างไหนก็มีเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็เข้าไปซื้อเต็มไปหมดยี่ห้อซาเล่จริงๆคือป้ายเซลนะฮะตอนนี้เล่าขำๆอ่านแยกตัวไงซาเล่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี
1: ้
0: ประเด
1: ็
0: น
1: คือ
0: ประเด็นคือหลังจาก
2: เขาเขียนว่าเซลใช่ไหมเซล
0: ใช
1: ่
0: S A L E
1: อ๋อซาเล่เซล S A L E แม่แล้วก็คิดดูอะไรวะเนี่ย
2: ขาย
0: ทีนี้ประเด็นอย่างที่บอกคือวันรุ่งขึ้นนะหลังจากอิตาลีแพ้บอสเนียแล้วก็ไม่ได้ไปบอลโลกนะร้านที่ขายเสื้ออิตาลีลดทันที 40% ลดทันทีเลยนะเพราะรู้ว่าถ้าไม่รีบขายตอนนี้สต็อกมันก็จะค้างต่อไปเพราะไม่อิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกอ่ะนี่นั่นนี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบสำหรับทีมที่มีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปบอลโลกเหมือนกันครับถ้าทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกเสื้อที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยโอ้โหขายยังไงก็ขายดีขายยังไงก็ขายได้ทำมาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้คนไทยซื้อหรอกครับนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องมองภาพไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเอ๊ะเราทำฟุตบอลไปเรามีทีมฟุตบอลไปบอลโลกแล้วได้อะไรได้ความภาคภูมิใจเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะฮะคนก็จะออกมาเชียร์ฟุตบอลคนก็จะออกมาดูฟุตบอลรอดูทีมชาติไทยอะไรหลายๆอย่างนะตามไปเชียร์เลยเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นภาพว่าฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่เรื่องของจะไปบอลโลกไม่ใช่มีเรื่องของในสนามแต่ระหว่างทางด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังสร้างระบบอีโคซิสเต็มสร้างระบบนิเวศให้กับวงการฟุตบอลมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้ประโยชน์ไปด้วยกันอันนี้เล่าสนุกๆ ก่อนแล้วกันว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเป็นนักฟุตบอลเนาะถามว่าอาโกที่เรารู้จักเนี่ยมีหลายอาโกมากอาโกที่ขายก๋วยเตี๋ยวอาโกที่เปิดร้านขึ้นเรื่องเขียนขายอุปกรณ์กีฬานะฮะอาโกเหล่านี้เนี่ยรักพวกเรามากเพราะอะไรเพราะเวลาเราซ้อมบอลเสร็จเรากินก๋วยเตี๋ยวทีละ3ชามเราสั่งข้าวทีละ3จานนะเพราะเรากินไม่อิ่มเราเป็นนักกีฬาไงเราซ้อมหนักสตาร์ทขาดเราก็ไปร้านเครื่องเขียนเพราะร้านเครื่องเขียนในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะสั่งอุปกรณ์กีฬามาขายด้วยนี่คือสิ่งที่เขาก็รักพวกเราเอาช่วงที่จะมีการแข่งขันโอ้ทุกคนจะไปรุมที่ร้านนี้นะเพื่อไปเลือกสตาร์ทคู่โปรดสตาร์ทคู่เก่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อย่างที่บอกนะว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายแต่มันเป็นเรื่องของการทำให้ระบบนิเวศทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่เคยคิดเลยนะกินข้าวไม่พอนะเดี๋ยวก็ไปกินน้ำเต้าหู้อีกเดี๋ยวไปสั่งน้ำปั่นอีกเดี๋ยวไปกินขนมหวานอีกเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนในเรื่องของรายได้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลครับสำหรับกีฬาไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราฝากมาหน่อยว่าภาพของฟุตบอลที่เรามองเนี่ยหรือกีฬาที่เรามองเนี่ยมันต้องเป็นภาพที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนกับกีฬามากกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะครับ
1: อ่ะไหนๆแล้วครับพูดถึงเรื่องแฟชั่นและขอนอกสคริปต์นิดนึงแม่อยากรู้ครับคิดเห็นยังไงครับ
0: จริงๆเราไม่มีสคริปต์หรอก
1: แต่คิดในส่วนตัวผมไงสคริปต์ส่วนตัว
0: โอเคโอเค
1: คืออยากรู้ถึงเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยครับวอลิกที่ออกมาเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการโฆษณาโดยการใช้ AI ครับโกป๊อปมัน
0: คือ
1: ดูแบบตัวเองดูไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะ AI อ่ะดูแบบแปลกๆแล้วคือตัวเสื้อแต่ละครั้งทำไมเขาถึงออกแบบมาแบบคนไทยแบบเรียกว่าประมาณ 70% ว่าไม่ชอบอ่ะกูพอเห็นยังไงกับการโฆษณาของวอลิก AI ประมาณนี้ครับกูพอคิด
0: คือการใช้ AI ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้เนี่ย AI เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะเพราะว่าเราไม่สามารถมีพร้อมที่สมบูรณ์แบบ 100% เหมือนคนคิดนะเพราะว่า เราก็ได้แต่ป้อนคำสั่งซึ่งไอ้คำสั่งกับการคิดจินตนาการของคนที่ลงมือทำกราฟิกด้วยตัวเองเนี่ยอันเนี้ยยังไงมันก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมองในแง่ดีไว้ก่อนมองในแง่ว่าออดิทเนี่ยเขาอาจจะกำลังทดลองว่าถ้าใช้ AI แล้วมันจะมีฟีดแบ็กแบบไหนอะไรยังไงซึ่งผมเชื่อว่าพอได้รับฟีดแบ็กไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะแฟนบอลอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทีมงานกราฟิกอะไรของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า AI มันมีข้อจำกัดไม่ว่าจะมันจะอัจฉริยะหรือว่าตอบสนองเราได้อย่างรวดเร็วยังไงก็แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่เหมือนคนทำอยู่แล้วยังไงก็
1: แล้วเราไม่สามารถใช้เหมือนแบบสปอนเซอร์วอลเล็ตเนี่ยมันก็อยู่กับทางทีมชาติไทยใช่ไหมเราไม่สามารถเอานักเตะจริงๆมาถ่ายได้ครับต้องเสียเงิน
0: มันได้อยู่แล้วครับทำไมทำได้อยู่แล้วไม่ทำได้อยู่แล้วครับเทียบเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะทดลองไงเขาอาจจะทดลองไงว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ณวันนี้นักเตะอยู่ในช่วงของการพรีซีซั่นบ้างอะไรบ้างอาจจะยังไม่มีความพร้อมอาจจะอะไรต่างๆนานาตอนที่เขากำลังทำเนาะในช่วงปลายฤดูการนักเตะไปพักก่อนไปอะไรอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะไปเชิญนักเตะมานะครับซึ่งอันนี้มองในแง่ดีนะมองในแง่ดีในเรื่องของดีไซน์เรามองอย่างสร้างสรรค์ไว้ก่อนนะฮะเราไม่ไปด้อยค่าใครเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าในแง่ของรายละเอียดเขาเนี่ยเขามีการเตรียมการกันแบบไหน
1: แต่ตัวนี้สวยนะครับเวลายืดออกมาเห็นทีมชาติไทยนะแต่ตัวเสื้อเนี่ยแบบดึงออกมาเห็นทีมชาติไทย
0: ไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่ดีเพราะว่าเขาก็เอาเพนพอยต์แหละคือทีมชาติไทยเนี่ยมักจะชอบโดนดึงเสื้ออ
1: ่า
0: แล้วเวลาดึงเนี่ยวอริกส์เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เวลาดึงถ้ามันยืดแค่ไหนก็แทบจะไม่ขาดดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าไหนๆเขาดึงแล้วดึงให้เกิดประโยชน์หน่อยทำให้ไอความซ้อนของตะเข็บเนี่ยพอดึงออกมาแล้วมันกลายเป็นลายทีมชาติไทยพอยืดออกมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆนะครับอันเนี้ยนะฮะแล้วอีกมุมนึงที่ก่อนหน้านี้ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปในเพจส่วนตัวของผมนะฮะเพจส่วนตัวของผมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะไปติดตามได้เหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลที่มองในมุมที่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการแข่งขันแต่มองในเรื่องระบบเศรษฐกิจระบบนิเวศของอุตสาหกรรมกีฬาของอุตสาหกรรมฟุตบอลนะที่แตกต่างกันไปจากที่เคยเห็นนะฮะไปติดตามได้ POK นะแล้วก็วักนะครับวรงค์ WARONG ไปติดตามกันได้นะอ่ะมาในแง่ของเสื้อนิดนึงในแง่ของเสื้อนิดนึงคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าวอริสเนี่ยจะชอบทำเสื้อที่เป็นขอปกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขามองในเชิงของการตลาดมากไปนิดนึงนี่อันนี้วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเพราะว่าคงมองว่าคนไทยซื้อเสื้อทีมชาติแล้วก็จะได้เอาไปใส่ในชีวิตประจำวันด้วยจะได้เหมือนกับแบบซื้อแล้วรู้สึกว่าเหมือนซื้อเสื้อโปโลไปใส่อะทั้งที่จริงแล้วเนี่ย
1: เหมือนบุญรัม
0: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะไปดูทีมชาติแทบจะทุกทีมในโลกเนี้ยนะเขาก็จะใช้เสื้อที่มันเป็นคอกลมแนบเนื้อติดตัวซึ่งอันนี้เป็นเสื้อสำหรับนักกีฬาไงมันไม่ใช่เสื้อสำหรับคนที่จะไปใส่เดินห้างไปใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบถ้าทำแบบนั้นออกมาจะขายยากนิดนึงเพราะว่าคนที่มีพุงก็ใส่ยากคนที่หุ่นไม่ดีก็ใส่ยากนะก็เลยให้ทีมชาติไทยใส่แบบเป็นเสื้อคอปกไปซะเลยจะได้ขายได้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันในมุมของนักกีฬาเนี่ยเขาอาจจะต้องการเสื้อที่มันช่วยเรื่องของ performance มากกว่าเสื้อที่จะทำให้มันดูเป็นแบบแฟชั่นในแง่ของการตอบสนองตอบโจทย์ของ marketing แต่เห็นก็ออกมาเป็นคอปกติแล้วนะที
1: ่ค
0: อกลมคอวีอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่คอปกในส่วนของเสื้อที่ใช้ลงทำงานแข่งขันอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับรับได้ครับ
1: เดี๋ยวผมย้อนกลับมาเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแน่นอนครับฟุตบอลโลกเนี่ย VAR Spycam เทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนกติกาทั้งหลายนะครับอยากให้ย้อนมาถึงไทยหน่อยกีฬาหลายกีฬาครับฟุตซอลฟุตบอลวอลเลย์บอลกีฬาอื่นแบดมินตันเนี่ยในฐานะที่เกี่ยวกับโกป๊อกเนี่ยเข้าไปคุกคีในวงการกีฬาลึกๆเนี่ยมีสิทธิ์ไหมครับว่าจะปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้วงการเนี่ยมันดีขึ้นมันจะสามารถเป็นแบบนั้นได้ไหมครับหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนี้ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเทคโนโลยีเนี่ย ทุกเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อช่วยนะช่วยการตัดสินไม่ใช่เพื่อตัดสินนะช่วยการตัดสินก็คือช่วยผู้ตัดสินช่วยผู้ตัดสินในการทำหน้าที่ให้ผิดพลาดน้อยลงแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือตัวผู้ตัดสินก่อนเพราะผู้ตัดสินคือคนที่จะไปใช้มันไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เรามองว่าถ้าเราจะต้องพัฒนาไม่ใช่ไปพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลักพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นหลักนะเพราะทุกวันนี้ฟุตบอลมันก็เร็วขึ้นกีฬามันก็มีเทคนิคมีแท็กติกอะไรต่างๆนานาที่อาจจะหลอกตาผู้ตัดสินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนาตัวบุคลากรเนี่ยแล้วให้บุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเขาจะยิ่งใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะซึ่งไอ้เทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าก็เพียงพอในระดับนึงแล้วนะฟุตซอลก็มี VS Video Support นะแต่ถามว่าแล้วผู้ตัดสินจะใช้ตอนไหนล่ะจะใช้คือถ้าหลายคนอาจจะเสียนิสัยคิดว่าแบบโอ้โหรอไม่ต้องไม่กล้าเป่าแล้วรอไปใช้ VS รอไปใช้ VAR ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นคือคุณต้องเป็น King of the Field เหมือนเดิม
1: มันต้องมีความชัดเจนในการตัดสินเนาะ
0: ใช่แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกฟุตบอลมันเร็วขึ้นอะไรขึ้นซึ่งขนาดเมื่อก่อนเนี่ยที่มาเราหน้าใช้ Hand of God เนี่ยก็ยังงงๆยังมึนๆอยู่เลยตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแผลนะอันนั้นมันเป็นบาดแผลที่เป็นแผลใหญ่ของวงการฟุตบอลเลยนะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีหมดแล้วล่ะนะฮะ VR เราก็มีแล้วเราใช้แบบเดียวที่บอลโลกใช้อยู่ตอนนี้คือใช้แบบ centralized ก็คือคนที่อยู่ห้อง VR อยู่ที่ส่วนกลางนะฮะแล้วก็ดูจากการถ่ายทอดสดดูจากฮีทฟีดมาอะไรมาแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรที่ดึงภาพมาดูอะไรต่างๆนานาซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่เขามีกันอยู่ในโลกเหล่านี้เลยนะ
1: เพียงแต่อยู่ที่ตัวคนพัฒนาคนก่อนนี่แ
0: หละสำคัญครับสำคัญมากเพราะว่าผู้ตัดสิน5คนเนี่ยถ้าตัดสินแบบเคสเดียวกันไม่เหมือนกันเนี่ยนะ
1: อัน
0: นี้เรื่องใหญ่นี่เรื่องใหญ่
1: ซึ่งมีหลายแบบ
0: ได้
1: มีนี่ใช่ไหมดิ
0: เพราะอันเนี้ยสำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้มี VAR 10 VAR มีกล้อง 7-800 ตัวละเอียดจนถึงดูถึงรูขุมขนแต่ผู้ตัดสินเนี่ยใช้มาตรฐานที่ต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าคนสำคัญที่สุดนะ AI ก็ยังแทนไม่ได้นะยัง AI มาตัดสินได้
1: บางทีก็ AI ก็บางทีก็ไม่รู้นะตัวอักษรตัวอะไรบางทีก็ยังงงหน้าตาก็ยังไม่ได้ครับก็แน่นอนครับเราเห็นฟุตบอลโลกเนี่ยมีทีมใหญ่ๆหลายทีมนะทีมเล็กๆก็มากมายที่เติบโตขึ้นมาหมู่เกาะแคบเวิร์ดเซเนกัลแอฟริกาใต้หลายๆอย่างนะครับอยากถามโก้ป้องหน่อยถ้าไทยจะเรียนรู้จากฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาช่วยบ้างครับอย่างถ้าผมจะคิดอะลงทุนเยาวชนไหมข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเข้าไปร่วมกับโรงเรียนในต่างจังหวัดไหมหรือที่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้โรงเรียนต่างจังหวัดเพราะเขามีช้างเผือกเยอะนักเตะแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาอยู่ในต่างจังหวัดเข้าไปหาเขาเนี่ยควรจะให้ภาครัฐหรือภาคกีฬาเนี่ยเข้าไปอุ้มชูกระทางโรงเรียนไหมครับในสายตาของโกป๊อปในอยากรู้นะครับ
0: ต้องคือเราต้องมองทุกภาพนะของฟุตบอลถ้าเราตอนนี้เราจะพูดแค่เรื่องฟุตบอลนะเราต้องมองทุกภาพของฟุตบอลทั้งภาพที่สวยงามและทั้งภาพที่โหดร้ายภาพที่โหดร้ายเนี่ยเราทิ้งไม่ได้นะเพราะเราจะได้รู้ว่าการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพการจะทำให้ทีมชาติประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีด้านไหนที่เราจะต้องรับกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าโหอาจจะทำร้ายจิตใจเหลือเกินนะฮะฟุตบอลเนี่ยทีมชาติเนี่ยส่งไปฟุตบอลโลกเนี่ย20กว่าคนสมมุติ26คนนะนักฟุตบอลเล่นฟุตบอลล้านคนนะ
1: ครับ
0: ล้านคนน่ะไปติดทีมชาติแค่26คนน่ะเออคิดดูแล้วกันแล้วที่เหลือไปไหนที่เหลือไปอยู่ตรงไหนอ้าวไปอยู่ในฟุตบอลอาชีพอีกสัก 3-4 พันคนโอ้โหแล้วมันหักยังเหลือเกือบล้านอ่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งนึงที่เราต้องยอมรับก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยต่อให้คุณจะอยากเล่นมันแค่ไหนคุณจะรักมันแค่ไหนความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ต้องตั้งหลัก
1: ดวงนะดวง ดวงด้วย
0: ดวงก็มีผลครับมีส่วนเหมือนกันครับเพราะว่ามีแน่นอนทุกอย่างมันมี
1: คนเจอคนนำก็ไปไม่ได้
0: อย่าใช้คำว่าดวงเลยใช้คำว่าถูกที่ถูกเวลาดีกว่าถูกที่ถูกเวลาดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะต้องมองว่าแล้วเราทำอย่างไรเรียนรู้อะไรจากฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างนะฮะเรียนรู้ได้หลายแบบมากเลยอย่างที่เมื่อวานก็คุยไปคร่าวๆว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีวิธีคิดอย่างไรประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วต้องแบบโอ้โหแบบเอาชีวิตเข้าแรกเขามีลักษณะอย่างไรเราอยู่ในประเทศแบบไหนเราเนี่ยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยถนนก็ต้องสร้างสาธารณสุขก็ต้องลงทุนสาธารณสุขก็ต้องลงทุนสนามกีฬาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรต่างๆนานาเราก็ยังขาดความพร้อมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองก่อนก็คือแผนที่ชัดเจนว่าอีกกี่ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะปลายทางของเราถ้าเราต้องการไปบนโลกนะฮะระหว่างทางเราต้องทำอย่างไรแล้วก็มีการติดตามผลอย่างเข้มข้นประเมินตลอดเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมนะญี่ปุ่นจากประเทศที่ไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่กีฬายอดนิยมเขาใช้ทุกองค์การพยพของเขานะครับในการทำให้เกิดให้ฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬายอดฮิตขึ้นมาได้ใช้การ์ตูนซูบาสะอิโตะใช้อะไรเต็มไปหมดนะการ์ตูนเขาก็ใช้นะฮะ
1: อิโตะ
0: ลูกครึ่งเขาก็ใช้คือเขาใช้ทุกอย่างเกมอะไรต่างๆนานาเพื่อทำให้คนเนี่ยอินกับฟุตบอลให้มากที่สุดนะฮะแฟนบอลทำอย่างไรเอาทำมาสคอตทำอะไรที่มันเป็นตัวการ์ตูนตัวอะไรของสโมสรเพื่อไปดึงให้แฟนบอลเข้าสนามอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็มองโอ้โหเขามองทุกมิติเอาอย่างนี้แล้วกันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเลยก็คือไปดูว่าประเทศไหนนะเอาง่ายๆนะไปดูว่าประเทศไหนที่มีลักษณะบางอย่างใกล้เคียงกับเราแต่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะต้องเอาหลายๆประเทศเพราะวัฒนธรรมของเราก็แตกต่างกับอีกหลายประเทศบางเรื่องเราสามารถไปยกของเขามาได้บางเรื่องเราก็ไปยกจากอีกประเทศอื่นมาได้นะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวขยายเรื่องความอบอุ่นในครอบครัวเรื่องระบบอุปถัมภ์มันมีเพราะฉะนั้นไอ้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะนักฟุตบอลไทยเมื่อก่อนหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศแต่ไปแล้วโฮมซิกครับอยู่ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนกลับมาบ้านก็มีแม่มียายมีอะไรทำกับข้าวให้กินฝรั่งไม่เหมือนกันยิ่งพวกบราซิลพวกแอฟริกาใต้เนี่ยกลับไปบ้านไม่มีอะไรให้กินนะเพราะนั้นเขาไม่ค่อยอยากกลับอยู่บ้านหรอกเขาก็จะออกไปใช้ชีวิตเต็มที่ตายเป็นตายเอาฝีเท้าเป็นแรกของฟุตบอลแต่ของเราไม่นะของเรากลับมาก็แย่สุดเลยก็มีมาม่าให้กิน
1: มาม่าอีกแล้วกบป๊อกนี่เน้นมาม่านะ
0: ไม่เพราะมันคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงแต่ของเขาเนี่ยอย่าว่าแต่มาม่าเลยน้ำจะ
3: มาฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5ล้าน2แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5ล้าน2แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 นของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุดป ปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา5นาฬิการถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องสว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5ล้าน2แสนเมตรจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีจ้าน้องต้น
1: พี่หนูครับวันนี
2: ้ผมขอหยุดงานสักครึ่งวันนะครับ
1: เพราะแต่เช้ามาเนี่ยผมเข้าห้องน้ำมา3รอบแล้ว
2: สงสัยจะท้องร่วงแน่เลยครับ
3: ถ้าท้องร่วงจริงพี่ว่าคงไม่ดีแน่ไปโรงพยาบาลเถอะ
0: ว่าแต่ว่าต้นไปกินอะไรมาถึงมีอาการอย่างนี
1: ้ก็เมื่อวานน่ะสิครับสงสัยผมจะทานส้มตำเผ็ดมากไปหน่อย
2: ก็เลยท้องร่วงแบบนี้ครับ
0: ถ้าทานส้มตำเผ็ดมากๆแค่นั้นเนี่ยพี่ว่าต้นน่าจะท้องเสียมากกว่านะ
2: แต่เอ๊ท้องเสียกับท้องร่วงมันไม่เหมือนกันหรอครับผมนึกว่ามันเหมือนกันซะอีก
3: ไม่เหมือนกันจ้ะ
0: ถ้าท้องเสียจะถ่ายอุจจาระกระปริบกระปรอยถ่ายบ่อยแล้วก็ถ่ายเหลวกว่าปกติอาจจะมีอาการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักจ้ะมักเกิดจากการกินอาหารเผ็ดหรือว่าเปรี้ยวมากเกินไปหรือกินอาหารผิดสำแดงทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงถ่ายอุจจาระบ่อยส่วนท้องร่วงเป็นอาการท้องเดินอย่างแรงถ่ายอุจจาระบ่อยมากเหลวจนเป็นน้ำกลั้นอุจจาระแทบจะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีพิษมากอย่างเช่นเชื้อซามอนิลลาหรือเชื้ออหิวาตกโรคแต่ว่ามีอีกคำนึงนะซึ่งใกล้เคียงกับ2คำแรกก็คือท้องเดิน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอชาย1คนหญิง3คนก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค
6: ่
7: ะต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเราครับจะเปิดโอกาสให้คนพิการนะครับมาร่วมกันแสดงความสามารถแล้วก็โชว์ศักยภาพในเวทีแห่งนี้นะครับและแน่นอนครับมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนั่นเองครับ
6: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับการค้นหาสุดยอดคนพิการ20คนค่ะเพื่อจะผ่านรอบออดิชั่นเข้าสู่รอบแข่งขันต่อไปค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะใครถนัดร้องถนัดเต้นถนัดอะไรก็แล้วแต่ที่จะแสดงออกมาได้เลยค่ะ
6: ถ้าพร้อมกันแล้วตามหนูกับเอไปดูรอบออดิชั่นกันต่อเลยค่ะ
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2คนพิการเข้าแถวลงทะเบียนที่โต๊ะหญิงผมสั้นแปะหมายเลขที่หน้าอกให้หญิงใส่ชุดไทยหญิงผมยาวมัดผมครึ่งหัวยิ้มแป้นล่ามภาษามือเอคนตาบอดนุคนหูหนวกยืนพูด
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราเอและพี่นูนะครับในบรรยากาศที่แสนจะลุ้นสุดๆเลยครับ
10: ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราจะได้เห็นความสามารถศักยภาพของผู้พิการที่แสดงได้ดีพิเศษมากกว่าเมื่อวานเลยครับ
9: ใช่ครับเพราะวันนี้นะครับจะมีการตัดสินแล้วด้วยครับผมเนี่ยแทบจะอดใจรอไม่ไหวครับขอไปเกาะขอบเวทีหน่อยดีกว่าครับพี่นูครับ
5: นูดึงแขนเอ
10: ๋อยไม่ดูไม่ได
9: ้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราขอส่งกำลังใจไปจากตรงนี้แล้วกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคน
11: ประเภทของความพิการ B คนพิการทางการเห็น D คนพิการทางการได้ยิน P คนพิการทางการเคลื่อนไหว I คนพิการทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก B06 วัดชัยวัฒน์ปันอ่วม
5: วัดคนตาบอดเปิดประตูเข้าห้องออดิชั่นมีชายเสื้อดำพาวัดไปนั่งที่เก้าอี้บนเวทีพร้อมยื่นไมค์ให้
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผมวันนี้บทเพลงที่จะนำมาแสดงให้กับทางคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นเพลงแจ๊ส
5: วัดเล่นเปียโนไฟฟ้า

0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: วัดคิดว่าการที่เราฝึกซ้อมแล้วก็เล่นดนตรีเล่นเปียโนออกมาอย่างเงี้ยนะคะบทเพลงที่เราถ่ายทอดออกไปคิดว่ามันมีอิทธิพลกับผู้ฟังบ้างไหม
2: ผมว่าบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมว่าบทเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊สเพลงบลูส์ก็ดีเนี่ยทำให้ผู้ฟังได้เก็บความรู้สึกคล้อยตามจินตนาการหรือถึงทายภาพทางดนตรีแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเองเนี่ยได้นึกเรื่องของการจินตนาการการที่จะอิมพอไวครับ
3: B 0 4บัดดี้วานิชใจปิติ
4: สิ้นปี2550ที่31ธันวาคมผมยืนอยู่ดีดีทันใดหัวเข่าผมสุดลงลืมตาขึ้นมาอีกทีมันแฝงไปด้วยแห่งความมืดมนผมนอนอยู่บนเตียงบนกับเส้นกราฟและหน้าของแนวตรง17ปีที่ผ่านมาโชคชะตาผ่านพ้นไปอย่าไปแคร์อย่าไปสนอย่ากังวลอย่าไปใส่ใจกอดตัวเองบอกรักตัวเองแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่สู้จนเหงื่อที่มัน

0: าดขึ้นมาพวกยูจะเสียโอกาสไปชั่วชีวิต
1: คอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
2: เรามีความฝันอะไรหรือว่าสิ่งที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำมีอะไรบ้างไหมครับ
3: ผมอยากดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้แบบเกิดการยอมรับในสังคมมากขึ้นในวงการเพลงนะฮะที่อาจจะมีผู้พิการเข้าไปมีบทบาทหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยครับผมอยากได้รับโอกาสตรงนั้นมากๆนะครับเพื่ออยากจะแสดงความท้าทายแล้วก็ความสามารถให้กับทุกท่านได้รับฟังในอนาคตนี้ครับประมาณนี้ครับ
4: ไอ03ตุ่มอนุรักษ์จันรอด
5: สวัสดีครับสวัสดีคนครับทุกคนครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองนั้นแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายครั้งที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมจะเกิดมาทำไมผมเป็นแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเกิดมาในโลกใบนี้และตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยนะครับอาจารย์บอกกับผมว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกติครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เหมือนคนอื่นนั้นไม่ได้ความว่าผมจะไม่สามารถแตกต่างได้ครับผมก็เลยกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องความปกติคืออะไรครับความปกติในสังคมที่แตกต่างคืออะไรผมก็ได้พบคำตอบว่าความปกติมันก็คือสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่นะครับเขายอมรับในบริบทเหล่านั้นคนพิการก็เป็นคนปกติครับเราแค่ต้องเรียนรู้ว่ายอมรับคนพิการนั่นหมายถึงว่าความคนพิการก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความเชื่อมั่นว่าตัวมีคุณค่านั้นเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปได้ครับ
1: คอมเมนเตอร์ปรบม
6: ือก็จริงๆก่อนอื่นเลยชื่นชมค่ะเพราะว่าสคริปต์เนี้ยมันไม่ได้ผ่านการแบบเตรียมการแค่วัน2วันนะถ้ารู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการคิดรายละเอียดดีเทลของการพูดอะไรเงี้ยภายในระยะเวลาแบบไม่กี่นาทีแต่ว่าคุณตุ้มสามารถให้รายละเอียดได้ขอชื่นชมในความตั้งใจนี้มากๆแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคนต่อไปแน่นอนในอนาคตหรือว่าในเวทีอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะ
4: D05 โอลี่พิญญดาจำปา
1: โอลี่เดินขึ้นมาบนเวทีเธอเดินหลังตรงคล้ายเดินแบบจากฝั่งซ้ายของเวทีไปอีกฝั่งขวาของเวทีก่อนหันมาโพสต์แล้วใช้มือซ้ายเท้าเอวเธอเดินมากลางเวทีหันหน้ามองคอมเมนเตอร์แล้วเท้าเอวเดินมาข้างหน้าแล้วสวัสดี
7: เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการแสดงการเดินแบบค่ะ
8: แล้วทำไมโอลี่ถึงเลือกการแสดงแบบเป็นการเดินแบบเข้ามาเลยล่ะคะ
1: ลามทำภาษามือ
7: ก็อยากทำให้เห็นค่ะว่าสามารถหูหนวกอะค่ะสามารถ เดินแบบได้แล้วก็ได้เข้าร่วมการประกวด
8: นอกจากความชอบในเรื่องของการประกวดหรือว่าการเดินแบบแล้วเนี่ยมีกิจกรรมไหนหรือว่างานอดิเรกอะไรที่เรารู้สึกชอบเป็นสิ่งที่เรารักมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้กับโชว์กับเราในวันนี้แต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได
7: ้ก็ชอบเดินแบบค่ะชอบถ่ายรูปด้วยออกแบบตัดต่อโพสโซเชียลค่ะแล้วก็มีร่วมสังคมคนหูหนวกค่ะ
4: D02 แป้งชนนีปราบสงบ
1: แป้งใส่ชุดไทยรำตามจังหวะเพลง

0: คอมเมนเตอร์ล่ามภาษามือรัวมือ
1: แป้งได้ยินบ้างไหมคะหรือว่าไม่ได้ยินเลยได้ยิน
2: ได้ยินนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คือจะใช้ล่ามช่วยค่ะในการให้จังหวะแล้วก็เอาสายตาเนี่ยค่ะคอยสังเกตจังหวะค่ะ
1: แต่ว่าก็รำตรงจังหวะนะคะหลังๆก็คือจะค่อนข้างตรงจังหวะเลยถือว่าเก่งมากเก่งมาก
2: ขอบคุณค่ะ
3: B07 นิดหน่อยพนมพรมั่นประสงค
4: ์วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะ An eye for an eye, a tooth for a tooth นะคะถ้าคนที่แบบแปลไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ง่ายมากนะคะ eye ก็คือตาใช่ไหมคะ tooth ก็คือฟันนั่นก็ตรงกับสุภาษิตไทยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองนะคะซึ่งจะหมายถึงว่าการตอบโต้ด้วยการกระทำแบบเดียวกันนะคะ love is blind นะคะมีใครเคยได้ยินไหมคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยกลายเป็นคนตาบอดหมดแล้วหรือยังคะเพราะว่ามีความรักนะคะต่อไป find a needle in a haystack นะคะ find a needle in a haystack แปลว่าถ้าแปลตรงตัวเลยจะแปลว่าหาเข็มในกองฟางนะคะ haystack ก็คือกองฟางนั่นเองแต่ตรงกับสำนวนไทยค่ะคือคำว่างมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองนะคะ
5: ขอบคุณครับเราได้เพลินน่าฟังมากเลยนะครับแล้วก็สำเนียงอังกฤษมีแบบสายลอนดอนออกมาก็สนุกดีนะครับแล้วก็รู้จักแทรกสาระความรู้คติเตือนใจเข้าไปในการสอนนั้นด้วยนะครับน่าสนใจครับ
3: I02กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคง
6: ทีน้อยปีเดี๋ยวจะเฉลยวันเกิดพี่รัตเก้าด้วยวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมพ.ศ.2512ครับใช่หรือไม
1: ่ทำไม
6: ดูวิกิพีเดียครับ
1: กุญแจเป็นคนตลกนะ ก็คือแต่ว่าพี่จะบอกว่าจริงๆเราเชื่อทุกอย่างที่อยู่ในวิกิพีเดียไม่ได้นะคะเพราะว่าวิกิพีเดียเขาเปิดโอกาสให้คนเข้าไปแก้ข้อมูลให้ตลอดเวลา
6: แล้วเกิดจริงๆพี่รักก้าคือวันที่เท่าไหร่ครับ
1: ที่น้องพูดมาถูกต้องแล้วค่ะ
6: ครับ
1: เอามีท่านไหนน้องทันหรือว่าคุณตรีอยากจะให้กุญแจได้แสดงความสามารถไหมคะต้องเปิดเผยวันเดือนปีเกิดนิดนึงนะคะ
6: ขออนุญาตนะครับ
5: 21สิงหาคม2519ครับ
6: 21สิงหาคม2519วันเสาร์
5: ถูกต้องนะคะ
6: ขอบคุณครับ
7: วันที่16มิถุนายน2539ค่ะ
6: 18วันอังคาร17วันจันทร์16วันอาทิตย์
7: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
6: ปีเดียวกับผมเลยคุณพี่เรียกเพื่อนดีกว่าเพราะว่ารุ่นเดียวกัน
7: โอเคได้ค่ะ
3: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
0: เจนอยู่หน้าโต๊ะที่มีอุปกรณ์ชงกาแฟเจนเทเมล็ดกาแฟลงในเครื่องและเทผงกาแฟลงในกระบอกก้านชงกาแฟแล้วนำใส่เครื่องน้ำกาแฟไหลลงใส่แก้วตวงใสเธอกดนมข้นหวานและนมสดใส่แก้วและเทใส่แก้วที่มีน้ำกาแฟนั้นจากนั้นคนให้เข้ากันและเทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งคอมเมนเตอร์ปรบมือ
7: แรงบันดาลใจที่ทำให้เราตัดสินใจมาสมัครในรายการนี้พร้อมกับยกอุปกรณ์มาเยอะมากพี่เห็นถึงแค่ยกอุปกรณ์ก็เห็นถึงความตั้งใจแหละว่าเตรียมความพร้อมมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้น
8: ค่ะที่จริงก็คือเหมือนแบบอยากท้าทายตัวเองคือไม่เคยมาแข่งรายการอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เหมือนชอบด้วยค่ะเลยเลือกการชงกาแฟเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็จะทำมันได้ดีค่ะ
3: P05 พจน์ณัฐพลแสงกระโทก

0: คอมเมนเตอร์ปรบม
1: ือในส่วนของการร้องนะคะถ้าซ้อมให้บ่อยกว่านี้เสียงก็จะแข็งแรงกว่านี้นะคะพอเสียงแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไปได้ทุกย่านเลยทั้งต่ำทั้งสูงอะไรเนี่ยจะได้หมดเลยมีความรักความชอบเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วนะคะไปลองซ้อมตามนี้ดูได้ไหมคะโพส
2: ได้ครับได้ครับ
3: B09 เหม็งธนเศรษฐ์โพคาพัฒนเสถียร
4: ผมเกิดมาในครอบครัวชีวิตที่ครอบครัวยากจนนะครับเคยครั้งนึงนะครับเราคุณแม่ซื้อมาม่ามาห่อหนึ่งแล้วก็มาแบ่งพี่น้องกินกัน4-5 คนนะครับเราก็คิดว่าชีวิตนี้เราจะต้องทำงานตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าเราต้องตั้งใจเรียนนะครับผมก็ตั้งใจเรียนมาตลอดพอผมจบปวช.บัญชีใช่ไหมครับก็จะมีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมารับผมทำงานนะครับผมก็ได้สอบสัมภาษณ์จนได้งานที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของผมคือว่าตั้งแต่ผมทำงานมานะครับผมให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนจนผมป่วยนะครับผมก็ต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยกล้าเดินออกมาจากความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเพราะผมมองว่าเมื่อมันเกิดแล้วเราต้องยอมรับมันถึงตาเราบอกว่าจริงอ่ะแต่เรามีร่างกายที่เรามีอยู่เราจะมีลมหายใจครับเราจะมีขาที่จะพาเราเดินไปไหนก็ไปได
0: ้คอมเมนเตอร์ปรบมือ
5: ขอบคุณพี่เม้งนะครับที่แชร์ประสบการณ์ให้เราอีกซีซั่นหนึ่งเนาะ
3: B08 กิมหงนัชชาไตรรัตน
6: ์วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงโอเพนนิ่งเกมนะคะหรือการเปิดหมากที่ดีนะคะแล้วก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้ค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อที่1ค่ะก็คือการยึดเซนเตอร์ค่ะยึดเซนเตอร์ก็คือการนำตัวหมากเนี่ยเข้ามาสู่กลางกระดานให้ได้มากที่สุดนะคะกฎข้อที่2ก็คือการพัฒนาตัวหมากค่ะการพัฒนาตัวหมากก็คือการนำตัวหมากออกมาตรงกลางกระดานนะคะเพื่อให้ตัวหมากพร้อมในการใช้งานค่ะต่อไปค่ะกฎข้อที่3ก็คือนำคิงเข้าสู่ที่ปลอดภัยค่ะเพื่อไม่ให้คิงเนี่ยเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้ง่ายนะคะ
0: กิมหงสอนเล่นหมากรุกสากลโดยมีกระดาษลายตารางและมีหมากรุกวางเรียงกัน
6: ตอนนี้นะคะก็โอเพนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
5: แล้วเนี้ยคือไปเล่นแบบมีการเล่นเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการไหมครับ
6: มีค่ะก็คือหนูฝึกซ้อมมาก็เพื่อจะไปคัดทีมชาติค่ะแล้วก็เคยคัดแล้วแต่ว่าเขารับ1 คนค่ะหนูได้อันดับ 2ค่ะ
1: แต่ในระดับประเทศเราก็คือมีการแข่งอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะ
6: ถูกต้องค่ะก็จะเป็นแมตช์แต่ละแมตช์ว่าชิงแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หมากรุกเนี่ยจะมีแมตช์ทัวร์นาเมนต์เยอะแยะมากเลยค่ะก็คือตรงนั้นไปซ้อมมือได้ค่ะ
3: P02 กอล์ฟวิทวัฒน์ตัดสืบ
0: กอล์ฟเต้นบนเวทีตามจังหวะ

0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: เป็นไงคะกอ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยนิดหน่
2: อย
1: นิดหน่อยเนาะโอเค
3: เอาค่ะแล้วอันนี้รายการนี้ใครชวนมาใครแนะนำมา
2: เพื่อนครับเพื่อน
3: เพื่อนเนาะแล้ววันนี้มากับใครคะ
2: กับผู้ครับ
3: อ๋อแล้วเคยดูรายการนี้ซีซั่นหนึ่งไหมคะ
2: เป็น
3: ไงบ้างสนุกไหม
4: ไอศูนย์สี่โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
0: โคโค่เต้นโยกยกมือตามจังหวะ

0: เก่งมากค่ะ
1: จบแล้วค่ะ
0: จบแล้วค่ะ
1: เต้นเก่งมากเลยค่ะ
0: เต้นเก่งมากเลยค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโคโค่ขาทำไมถึงชอบเต้นแบบเพลงนี้คะเห็นจากไหนเห็นจากที่ไหน
1: หน้าทีวีค่ะ
0: เห็นในที
1: ว
0: ี
1: ค
0: ่ะแล้วเวลาเต้นแล้วมีความสุขใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากค่ะ
1: ดีมากค่ะ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: จบไปแล้วครับสำหรับการออดิชั่นบอกเลยว่าลุ้นเป็นอย่างมากเพราะแต่ละคนนั้นฝีมือไม่ธรรมดากันเลยจริงๆทั้งความสามารถเหลือล้นรวมถึงแชร์ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเยี่ยมงานนี้ก็ทำเอากรรมการทั้ง3ท่านอย่างพี่ต้งเหน่งพี่ตรีและน้องทันถึงกับหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
2: บนโต๊ะมีรูปภาพหมายเลขและชื่อของผู้เข้าแข่งขันวางเรียงกันแดนคนหูหนวกเปิดประตูเข้ามาบนเวที
0: ตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นครับ
5: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราประกาศพร้อมกัน3คนเลยเป็นภาษามือด้วยนี่1 2 3
6: ผ่านนะคะ

0: ให้โอกาสแล้วก็เห็นถึงศักยภาพก็รู้สึกดีใจครับเกินคาดครับ
1: ประกาศบอกว่าให้ผ่านหนูทำได
2: ้ในสตูดิโอ
3: ครบแล้วครับพี่วิครับเคครับ
4: อะไรครบครับพี่บอยค่ะ
3: เอ้าก็คนพิการนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เราได้อุตส่าห์ตามลุ้นตามเชียร์ส่งกำลังใจแบบนี้กัน2วันเต็มๆตอนนี้บอกว่าครบเรียบร้อยครับ
4: อ๋อค่ะ
5: ผู้เข้ารอบคนพิการทางการได้ยิน5คนได้แก่ D01 แดนอาลุมมาเยอะ D02 แป้งชนีปราบสงบ D03 บดกิตติพลพิสารวรกิจ D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร D05 โอลี่พิญญดาจำปาคนพิการทางการเห็น5คนได้แก่ B01 ลาลาพรพิทักษ์มโนจิต B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุข B03 กุ๊กกิ๊กทิพสุคนฤทธิแสง B04 บัดดี้วานิชใจปิติB05 เจนกนิษฐาพลอยชุมคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนได้แก่ P01 บับบี้ชนกนันพลสา P02 ก๊อบวิทวัตตัดสืบ P03 ต่อธีรเกียรติคมตศิลา P04 เทนยาธิภาอินทยง P05 พศณัฐพลแสงกระโทกและคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนได้แก่I01 อุงอิงพรชนกมีโชค I02 กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคง I03 ตุ้มอนุรักษ์จันรอด I04 โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล I05 ไออุ่นองอาจเกียรติยศ
6: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
4: โอ้โหและนี่ก็คือชมหน้าทั้ง20คนค่ะที่ผ่านรอบออดิชั่นเข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไปของเราค่ะ
3: ครับส่วนรอบถัดไปนะฮะรับประกันว่าจะต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นทั้งพลังแล้วก็ความสามารถนะครับของคนพิการที่ออกมาร้องเล่นเต้นการแสดงหลายคนนั้นเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์บอกเลยฮะสุดยอดทุกคนจริง
6: ๆใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรมาขอคะแนนจากคณะกรรมการนะคะและคณะกรรมการเนี่ยจะมีคอมเมนต์อะไรต้องติดตามชมค่ะ
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะวิบอยเค้กต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: สวัสดีค่ะ
6: บอยล่ามวิเค้กโบกมือให้ผู้ชมขึ้นตัวหนังสือขอขอบคุณเพลงเต่างอยเพลงเมลอนเพลงเงาสร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซนพลัสจำกัด
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: องค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องความสุขอีกแล้วเนาะตอนนี้อาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขเยอะแล้วก็อินเรื่องนี้พอสมควรก็เลยเอามาสรุปเผื่อว่าตอนนี้ใครกำลังแบบรู้สึกดาวรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนกับเครียดอะไรเงี้ยก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็เลยอยากจัดตอนนี้เป็นตอนที่เล่าเรื่องกิจกรรมที่สร้างความสุขนะเผื่อท่านเลือกเอาได้นะบางอันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านตรงๆหรือว่าท่านอาจจะเคยทำแล้วไม่เวิร์กก็ลองดูข้ออื่นๆกันได้นะครับบางอันคงซ้ำกับสิ่งที่ผมเคยพูดมาบ้างแล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ผมทำหรือพยายามทำแล้วมันก็เวิร์กนะเรื่องแรกก็คือฝึกเรื่องของการรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะครับผมว่าสำหรับผมนะถ้าจะถามว่า practice ไหนที่มันเปลี่ยนชีวิตได้อย่างชัดเจนมากๆเนี่ยหนึ่งใน practice ที่ผมทำก็คือเรื่อง gratitude เรื่องการขอบคุณนะครับผมเล่าเรื่องแรกกิจกรรมแรกที่ผมอยู่ในหมวดนี้ที่ผมทำเป็นประจำตั้งแต่น่าจะเข้าปีที่5แล้วมั้งนะครับคือทำมาหลายปีแล้วล่ะคือการเขียน gratitude journal คือเขียนบันทึกขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยอย่างน้อย3เรื่องแต่เดี๋ยวนี้เขียนได้เกิน3นะผมมีแกที่จุดเจอเนาะที่ผมสร้างขึ้นมาเองเนี่ยจะแบ่งเป็น4หมวดคือสิ่งดีๆที่เราอยากขอบคุณเนาะที่เราได้รับมาสิ่งดีๆที่เราทำให้กับคนอื่นแล้วรู้สึกขอบคุณเนาะสิ่งดีๆที่เราได้เห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวเองอันเนี้ยลองทำดูนะลองเขียนขอบคุณดูผมเชื่อว่าสร้างความสุขได้เพราะว่ามันทำให้สมองเราเนี่ยโฟกัสสิ่งดีได้เร็วขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสมองเราจะโฟกัสน้อยลงเดี๋ยวนี้ผมเห็นข่าวคนตบกันคนตีกันเนี่ยผมจะรูดผ่านเลยคือมันรู้สึกว่ามันคือขยะสมองเลยแบบนั้นนะมันเหมือนเราเดินผ่านถังขยะแล้วเราจะรีบอุดจมูกแล้วเดินผ่านไปเร็วๆอ่ะจริงนะครับเดี๋ยวนี้โพสต์พวกนั้นเนี่ยดีไม่ดีผมหายมันด้วยแล้วเราบอก Facebook ว่าไม่ต้องโชว์ประเภทที่แบบขับรถปาดหน้าแล้วลงมาต่อยกันอะไรแบบเนี้ยคือเคยเห็นอยู่แวบๆเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากดูไม่อยากรู้ด้วยว่าต่อยกันเพราะอะไรยังไงนะครับหรือใครไม่ถนัดเขียนเนี่ยคิดในใจก็ได้รู้สึกขอบคุณเดินมาดื่มกาแฟแหมจะต้องไปเขียนมันก็เจอร์นอลก็ไม่ได้ติดตัวมาขอบคุณเขาได้เลยขอบคุณเลยว่าแบบชงกาแฟได้อร่อยมากอาจจะพูดออกมาก็ได้หรือบางทีนึกก็ได้นะนึกถึงสิ่งที่มีอยู่ก็ได้บอกว่าเรามีบ้านอยู่เรามีข้าวกินเรามีคนรักอยู่ข้างกายอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับการทำแบบนี้มีงานวิจัยเยอะแยะนะครับที่บอกว่าจะช่วยเพิ่มความสุขให้กับชีวิตเราได้อันที่สองนี่ก็เวิร์กนะภาษาอังกฤษเรียกว่า act of kindness นะคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นครับโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนนะง่ายๆเลยนะครับบริจาคไม่ได้แปลว่าจะต้องโอ้โหเป็นล้านหลายล้านไม่จำเป็นครับมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่ว่ากันแต่มันเป็นการช่วยเหลือคนอื่นผมส่วนตัวผมก็หักบัญชีอัตโนมัติเลยทุกเดือนเลยบริจาคเข้าโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หรือบางคนบอกไม่มีเงินบริจาคเอาแค่ช่วยเพื่อนมนุษย์ทั่วไปก็ได้เพื่อนร่วมงานเพื่อนในชีวิตแล้วช่วยไม่ได้แปลว่าต้องให้ยืมเงินนะคุณไม่มีเงินคุณก็อย่าไปช่วยแบบนั้นช่วยก็คือให้คำแนะนำใครเขาติดขัดเรื่องไหนพยายามหาข้อมูลให้แม้กระทั่งนะผมยกตัวอย่างเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมเป็นแพนิคใช่ป่ะแล้วต่อมาผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมันช่วยผมได้ดีมากเลยผมยังเข้าไปกลุ่มของคนที่เป็นแพนิคแล้วก็เขียนยาวเลยบอกว่าผมใช้วิธีนี้แล้วเวิร์คผมไม่ได้บอกว่าทุกคนใช้แล้วจะเวิร์คเหมือนกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีคนใช้แล้วก็เวิร์กเนาะผมก็จะดีใจมากๆเลยหรือเป็นสิ่งของซื้อกาแฟให้กับเพื่อนให้กับคนรู้จักให้กับปภ.ที่หมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับการให้เนี่ยจะทำให้ตัวเรามีความสุขแต่เราต้องให้ในขนาดที่เหมาะสมนะไม่ใช่แบบไปกู้เงินมาให้เพื่อนยืมอะไรเงี้ยอันเกินไปนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้ทำความสุขให้กับเราด้วยเพราะเราจะลำบากเนาะอันที่3อันนี้ก็เบสิกคือสิ่งที่ผมรวบรวมมาเนี่ยมามีทั้งจากการอ่านหนังสืองานวิจัยแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะ คือใช้เวลากับคนที่เรารักให้เยอะที่สุดครับคุณรักใครครับส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็ครอบครัวใช่ไหมนะคุณรักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาคุณพ่อคุณแม่เยอะขึ้นรักพี่รักน้องใช้เวลากับพี่น้องให้มากขึ้นรักคู่ชีวิตใช้เวลาคู่ชีวิตให้มากขึ้นรักลูกๆก็ใช้เวลาลูกๆให้มากขึ้นหรือใครไม่มีครอบครัวมีเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนให้มากขึ้นกับอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วคือคู่ชีวิตเราอ่ะคือคู่ชีวิตเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ข้างกายเราเลยนะความสุขของชีวิตเราเนี่ยคือความสุขของคู่ชีวิตเราแหละจริงๆนะครับมันมีคำพูดอันนึงที่เขาเอาว่าเขาเอามาแซวๆกันนะแต่ผมว่ามันจริงที่บอกว่า wife happy life happy อ่ะคือถ้าผมเป็นสามีใช่ไหมภรรยามีความสุขผมก็มีความสุขแต่อันนี้คือเรื่องจริงมันไม่ใช่ใช้กับภรรยาหรอกสามีมีความสุขภรรยามีความสุขเราอยู่ใกล้คนที่มีความสุขเราจะไม่มีความสุขได้หรอใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาคนที่เรารักไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมากนักอันถัดไปนะครับออกกำลังกายครับผมรู้ครับว่าหลายคนก็คิดว่าจะออกคือออกกำลังกายเนี่ยนอกจากมันจะช่วยเรื่องร่างกายแล้วนะซึ่งร่างกายแข็งแรงตัวเราก็มีความสุขถูกไหมเราป่วยเราจะมีความสุขได้ยากถูกปะแต่มันยังช่วยเรื่องจิตใจเพียบเลยครับเครียดอยู่เนี่ยผมเคยเป็นไปออกเหงื่อออกหายเครียดเลยหรือเครียดลดลงเลยคือบางทีการออกกำลังกายมันไม่ไปโฟกัสนะผมเล่นพิกก็บอลผมไม่ได้ชวนทุกคนมาเล่นนะครับแต่ว่าเอาเลือกอันที่ท่านชอบอะใครชอบวิ่งเลยครับแล้วจะรู้สึกที่เขาบอก runner's high อ่ะคือคนวิ่งเขาจะรู้สึกฟินมากแบบมีความสุขมากเหงื่อมันออกหรือผมเล่นพิกก็บอลผมก็ไปพิกก็บอล high ก็ได้คือเล่นแล้วมันสนุกมากเวลา3ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากบางทีบางคนผมอ่านหนังสือนะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมาออกกำลังกายเนี่ยลดลงเยอะนะครับเกือบจะเรียกว่าหายเลยก็ยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายแล้วช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ครับข้อ5เนาะลองอยู่กับปัจจุบันนะหนังสือหลายเล่มมากงานวิจัยหลายเรื่องมากที่บอกว่า mindfulness นะฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะความทุกข์เกิดขึ้นจาก2อย่างการคิดในอดีตไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยตอนนั้นฉันน่าจะพูดอย่างนี้ตอนนั้นฉันน่าจะปฏิบัติแบบนี้ทุกข์กับอยู่ในอนาคตพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกังวลไงถ้าเรากังวลเนี่ยแปลว่าเราอยู่กับอนาคตคนที่อยู่กับอดีตกับอยู่กับอนาคตเนี่ยจะมีความสุขได้ค่อนข้างยากแน่นอนก็ต้องคิดบ้างแหละคนเรามันจะห้ามคิดถึงอดีตห้ามคิดถึงอนาคตเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลองกลับมาที่ปัจจุบันนะผมยกตัวอย่างนะผมอ่ะเป็นคนที่ขี้กังวลเรื่องสุขภาพเวลาจะไปตรวจร่างกายก็จะแบบกังวลนะว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่กังวลแบบนี้ไม่มีประโยชน์ถูกปะคือยังไงเราก็ต้องตรวจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะจะลดลงเยอะคือถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะต้องไปตรวจร่างกายไปทำฟันไปอะไรเงี้ยเราจะแบบคิดเลยเจ็บไหมเนี่ยจะแบบโอ้ยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะคิดอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ปัจจุบันนะถึงเวลาก็ไปมันก็ไม่มีการคิดวนเวียนครับมันจะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นวิธีการอยู่กับปัจจุบันง่ายๆนะคือสัมผัสทั้ง5ครับเขาบอกว่าเวลาเรากังวลนะเราลองนึกถึงสิ่งที่เรามองเห็นอันนี้คือมองเห็นใช่ไหมสัมผัสที่1นะหรือได้กลิ่นสัมผัสที่2นะเอ้ยกลิ่นขนมปังอบขนมปังนี่อ่ะได้ยินเอ้ยมีเสียงนกร้องนะสัมผัสเอามือลูบหัวสุนัขแล้วก็ชิมอาหารชิมกาแฟรับรู้รสสัมผัสทั้ง5เนี่ยมันจะทำดึงเรากลับมาอยู่ปัจจุบันครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีกังวลบางทีไม่สบายใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยมาอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับสัมผัสเอามือจับโต๊ะก็รู้สึกถึงโต๊ะได้ยินเสียงนพดลสตอรี่พอดแคสต์ก็เนี่ยกำลังได้ยินอยู่นะมองเห็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยพวกนี้คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขได้เพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันครับข้อที่6ครับใช้เวลาในธรรมชาติข้อนี้ผมยอมรับว่าผมต้องพยายามมากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือผมเป็นคนเมืองอ่ะมันก็เริ่มมีคำว่าธรรมชาติน้อยลงแต่ก็จะพยายามคือไปสวนสาธารณะก็ได้นะถ้าคนมันอยู่ในเมืองเพื่อนหมู่บ้านผมก็มีสวนสาธารณะเล็กๆอยู่ก็สามารถไปเดินเล่นได้ใครอยู่ต่างจังหวัดเข้าป่าได้ก็ดีแต่เอาที่ปลอดภัยนะครับ ที่เขาบอกการเดินป่าอย่างเงี้ยช่วยนะครับช่วยหรือใครอยู่ริมทะเลไปทะเลเย็นๆเช้าเช้าหรือถ้าเกิดใครอยู่ในเมืองก็หาเวลาออกไปต่างจังหวัดมั่งหรือไม่ต้องต่างจังหวัดก็ได้เหาะไปอยู่ไปทะเลใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ช่วยลดความเครียดนะครับแล้วมันทำให้เกิดความสงบด้วยลองมนุษย์เราเกิดมาดึกดำบรรพ์เราอยู่กับธรรมชาติมาตลอดมาหลังๆนี่แหละที่มันมีแต่ตึกแต่เมืองเป็นคอนกรีตหมดเลยบางทีก็ต้องปลูกต้นไม้ก็ได้นะใครอยู่คอนโดเนี่ยเห็นต้นไม้เล็กๆก็ยังดีนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาไปที่ธรรมชาติสดชื่นมากขึ้นเรื่อยๆอันที่7อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอินอีกเรื่องนึงคือการทำงานที่มีความหมายครับคือทำงานที่มีความหมายผมแปลง่ายๆครับงานนั้นน่ะคุณรู้ว่ามันสร้างคุณค่าให้กับใครบางคนผมโชคดีแล้วกันนะตรงเนี้ยผมทำได้ทุกวันเลยเพราะผมสอนหนังสือการสอนเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้กับคนฟังแน่ๆไม่ว่าคนฟังคือนักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษาปริญญาโทหรือแม้กระทั่งคนฟังคือผู้บริหารองค์กรเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปบรรยาย OKR ทุกครั้งที่ผมไปบรรยาย KPI เนี่ยผมรับรู้ได้เลยครับว่าเขาได้รับความรู้เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานเขานี่คืองานที่สร้างคุณค่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานประจำอย่างเดียวนะงานอดิเรกถ้ามันมีงานที่สร้างคุณค่าได้เนี่ยลองทำดูครับถ้าตัวอย่างผมตรงๆก็พอดแคสต์เนี่ยทุกวันจะมีอินบ็อกซ์เข้ามาเกือบทุกวันเลยนะผมจำไม่ได้แล้ววันไหนที่ไม่มีที่จะมีคนเข้ามาขอบคุณคนที่เข้ามาบอกว่าพอดแคสต์ตอนนี้ช่วยเขาได้เยอะบางทีผมแม้กระทั่งลืมเลยนะว่าตอนนี้ผมพูดอะไรไปบ้างเพราะผมทำมาเกือบ 2,900 กว่าตอนแล้วอ่ะมันผมจำไม่ได้หรอกแต่เขาบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยทำให้เขาได้คิดเรื่องนี้ทำให้เขาประสบความสำเร็จโอ้โหความสุขมาเต็มครับจริงๆมันคือ meaningful work อ่ะมันจะไม่เลือก work ก็ได้ hobby ก็ได้มันคืองานที่มันมีความหมายครับมันคือกิจกรรมที่มีความหมายครับหรือแม้กระทั่งหนังสือเนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ย The Life Lecture เนี่ยมีคนอินบ็อกซ์มานะครับบอกว่าปกติไม่อ่านหนังสือเลยแต่พออ่านแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยบางคนบอกขอบคุณที่เขียนหนังสือนี้มาโอ้โหสำหรับผมเลยนะไม่ได้เวอร์ดามุ่งดราม่าใดๆนะคำพูดพวกเนี้ยมีความหมายกว่าเบสเซลเลอร์ครับจริงๆเล่มนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับถือโอกาสนะครับเพราะมันติดเบสเซลเลอร์ทุกที่เลยครับของร้านกินโอคุนิยะก็ติดอันดับ2เลยมั้งนะครับตอนนี้นะของ C1 ก็ติดนะครับของนายอินก็ติดอะไรเงี้ยแต่ความหมายจริงๆอ่ะคืออินบ็อกซ์สั้นๆที่มีคนเขียนกลับมาจริงๆมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแชร์หนังสือเล่มนี้เยอะมากแล้วซึ่งต้องบอกแบบนี้ด้วยนะผมไม่ได้บอกแม้แต่คนเดียวนะครับผมหนังสือออกใหม่แชร์ให้หน่อยครับผมไม่เคยบอกเลยนะครับท่านที่อ่านหนังสือแล้วชอบท่านช่วยแชร์ให้เองก็ขอบคุณซาบซึ้งใจนะครับแต่มันแปลว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายข้อที่8ครับอยากมีความสุขเนี่ยต้องหาเวลาใช้จุดแข็งของตัวเองเยอะๆครับคุณเก่งเรื่องไหนคุณพยายามใช้เรื่องนั้นให้บ่อยที่สุดเช่นผมเชี่ยวชาญเรื่อง OKR ใช่ป่ะผมจะพยายามใช้เวลาเยอะมากในการศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคนอื่นเพราะผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ถ้าให้ผมไปพูดเรื่องบล็อกเชนเนี่ยผมไม่เชี่ยวชาญเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีความสุขละคือถึงจะเตรียมตัวมันก็จะแบบมันก็ฝืนๆอ่ะเพราะเราไม่ได้อินกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจุดแข็งไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหัวข้อเท่านั้นนะอาจจะเป็นลักษณะเช่นเป็นคนชอบพรีเซนต์เป็นคนชอบนำเสนอก็หาโอกาสนำเสนอบ่อยๆเป็นคนที่ชอบแบบแนวสร้างความสัมพันธ์ลองหากิจกรรมที่มันได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะๆคือเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรถ้ายังไม่รู้ลองไปหาอันนี้ก็ได้ฮะหนังสือชื่อ Strength Finder นะครับเราเขามีบททดสอบชัดเจนว่าเราเป็นคนประเภทไหนยังไงนะจุดแข็งเราคืออะไรข้อที่9นะครับต้องหากิจกรรมที่ทำแล้วมันเกิดโฟลว์ครับรู้จักโฟลว์ใช่ไหมโฟลว์มันคือทำแล้วลืมเวลาแปลง่ายๆแบบนั้นแล้วกันนะใครเล่นดนตรีแล้วเพลินมากเล่นดนตรีผมอาจจะยังไม่ใช่ครับผมดนตรีที่ผมเล่นได้คล่องที่สุดคือขลุ่ยนะครับเรียนตั้งแต่ประถมนะครับมัธยมก็ได้เรียนมั้งใครชอบเขียนหนังสือเขียนอันนี้ใช่ผม ผมเขียนทุกวันใครชอบเล่นกีฬาเล่นจะไปวิ่งผมเล่นพิกเกิลบอลหรือบางคนแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมนะอินมากนะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่แบบอินหาอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเกิดโฟลว์ครับแล้วเราจะมีความสุขสุดท้ายข้อ10เนาะใช้คำว่าเราต้องเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆฮะมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราแบบเรานิ่งๆมองพระอาทิตย์ตกหรือไม่ต้องเป็นพระอาทิตย์ตกก็ได้นะบางคนอยู่ในเมืองก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกครับฟังเสียงฝนฟังเสียงนกร้องจิบกาแฟแบบอยู่กับกาแฟไม่ใช่จิบไปอ่านมือถือไปอ่ะอยู่กับกาแฟแล้วมันแบบรสมันเปรี้ยวนิดๆ นะอะไรอย่างเงี้ยการที่เราอยู่กับช่วงเวลาดีๆอาจจะสั้นๆเนี่ยแต่เราทำได้บ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยสร้างความสุขให้กับเรานะครับเพราะนั้นผมขอสรุป10ข้อง่ายๆนะครับสำหรับผมในการสร้างความสุขคือ1รู้จักขอบคุณครับเขียนแกที่จุด journal ทุกคืน2ช่วยเหลือคนอื่นนะครับ3ให้เวลากับคนที่เรารัก4ออกกำลังกาย5ฝึกอยู่กับปัจจุบันนะครับ6ใช้เวลาในธรรมชาติให้มากขึ้น7หางานทำหรือฮ็อบบี้ก็ได้นะงานอดิเรกก็ได้ที่มันมีความหมายทำ8หาโอกาสใช้จุดแข็งของตัวเองให้เยอะที่สุด9ทำกิจกรรมที่มันเกิดโฟลว์นะครับโฟลว์ก็คือทำจนลืมเวลาแล้ว10คือเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆไว้นะครับช่วงกอดใครมีลูกกอดลูกเนี่ยคือช่วงเวลาดีๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเผื่อท่านกำลังทุกข์หรือเครียดอยู่ก็อาจจะช่วยท่านได้ถ้ามันช่วยท่านได้ก็ดีใจมากๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ยักย่อย
14: ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เชียนมาช่วยฉันด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรพันตัวพันหางของฉันน่ะ
15: ไปทำอะไรมาล่ะเนื้อตัวมอมแมมอย่างเนี้ย
14: ฉันวิ่งไล่จับหนูที่บ้านร้างข้างบ้านของเธอนี่แหละพอเข้าไปในห้องรกๆมีอะไรก็ไม่รู้พันตัวพันหางของฉันจนขันไปหมดเลย
15: นี่มันยักย่อยนี่นา
14: อยากย่ายอะไรของเธอฉันไม่รู้จัก
15: อยากย่ายก็คือใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ตามข้างฝาหรือเพดาน
16: อ๋อเคยได้ยินป้าแมนแกขอให้ลุงหนุ่ยเอาไม้กวาดด้ามยาวมาพันอยากย่ายที่ห้องเก็บของน่ะป้าแมนแกพูดว่าอยากย่ายนะไม่ใช่อยากย่ายอย่างที่เธอบอก
15: อยากย่ายหรืออยากย่ายก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพูดให้ชัดเจนก็ว่าอยากย่ายถ้าพูดเร็วๆก็ว่าอยากย่ายอยากย่ายหรืออยากย่ายก็เป็นใยแมงมุมแต่อยากย่ายอยากย่ายเขียนสระไอไม้มาลายส่วนใยแมงมุมเขียนสระไอไม้ม้วน
17: แล้วพบกันใหม่นะคะ
18: รู้รักภาษาไทย
19: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

55เอาละคราวนี้ทางด้านแกชยันไม่ต้องทำหน้าเป็นโจโฉอย่างนั้นหรอกหัวหน้าคณะบุกเทือกพระศิวะในสมัยหนึ่งซึ่งจะกลับมาเป็นหัวหน้าคณะติดตามระพินไพรวันอีกครั้งหันไปชี้มือทางชยันซึ่งเบิกตาถมึงถึงมองอยู่ก่อนละข้อที่หนึ่งแกเพิ่งจะเป็นพ่อของเด็กที่เพิ่งเกิดได้เพียงวันเดียวจงอยู่เป็นพ่อมันต่อไปอย่าให้เด็กมันกำพร้าซะตั้งแต่ยังแบเบาะเลยข้อที่สองเมียของแกก็ยังนอนอยู่บนเตียงเพราะคลอดลูกชีวิตครอบครัวกำลังอบอุ่นไม่มีความจำเป็นยังไงที่จะต้องพลัดพรากจากกันไปซะข้อที่สามแกเป็นเพื่อนที่เปรียบเสมือนญาติสนิทของเราการเดินทางของเราในคราวนี้เราจำเป็นต้องทำพินัยกรรมเหมือนกันเพราะไม่แน่ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าหน้าที่ของแกก็คือจะต้องเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเราระหว่างที่เราไม่อยู่แล้วก็จัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรมหากว่าเราไม่กลับกันมาอีกชายันสะบัดหัวโดยแรงขอตัวแย้งว่ามาแต่ต้องตัวแย้งด้วยเหตุด้วยผลนะเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะแสดงเหตุผลโต้แย้งอ่ะแกก็มองเห็นชัดออกมาแล้วอ่ะว่าแกจะไปกันตามลำพังสามคนพี่น้องเท่านั้นเองเหรอเชษฐายิ้มกร้านเกรียมแต่มั่นคงเด็ดเดี่ยวตางแขนออกโอบกอดอนุชาไว้ข้างหนึ่งดารินอีกข้างหนึ่งใช่เฉพาะเราสามคนพี่น้องเท่านั้นพี่ชายสองน้องสาวหนึ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนน้ำมิตรจุปากลั่นเกาหัวแกรกแกรกนี่น้อยกับกลางเห็นด้วยเปล่าที่เชษฐาพูดแบบนี้เห็นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วทั้งอนุชาและดารินกล่าวออกมาเป็นประโยคเดียวและพร้อมกันราวกันนัดกันไว้โว้ยชายันโวยวายลั่นห้องตามนิสัยหน้าแดงกำนี่ชายันถ้าแกมีเหตุผลที่จะโต้แย้งกับพี่ใหญ่ได้ก็ว่ามาดิหม่อมราชวงศ์อนุชาบอกมาฉันก็แย้งเชษฐาได้ทุกข้อนั่นแหละวะข้อที่หนึ่งถึงฉันจะเพิ่งเป็นพ่อของเด็กที่เกิดเพียงวันเดียวและอาจไม่ได้กลับมาให้มันเห็นหน้าอีกก็ช่างมันไปเลยมันปลอดภัยอยู่กับแม่มันแล้วนี่โตขึ้นมันก็จะได้ภูมิใจว่าพ่อมันน่ะไม่ทิ้งเพื่อนและมีเลือดนักสู้ทุกหยดถึงพ่อมันจะตายไปก็ตายเพราะความตามไม่ช่วยเหลือเพื่อนผู้มีส่วนช่วยมันได้เกิดขึ้นมากลางป่านั่นแหละแม้แต่ชื่อของมันเองก็ยังเป็นชื่อจากสกุลของคนคนนั้นข้อที่สองเมียนอนอยู่กับเตียงก็จริงครบกำหนดก็ออกจากเตียงได้นี่หว่าเมียน่ะทิ้งได้โว้ยเพราะถึงยังไงเขาก็มีความสุขแล้วแต่เพื่อนแท้เพื่อนตายที่กำลังลำบากทิ้งไม่ได้เพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะรพินคนเดียวนะเว้ยมันหมายถึงพวกแกสามคนด้วยเข้าใจข้อสามไอ้ที่แกบอกว่าใจฉันเป็นผู้ดูแลทรัพย์มรดกของแกในการที่พวกแกอาจจะไม่ได้กลับมาเห็นไม่เห็นน่ะมันจะจำเป็นนี่หว่าญาติพี่น้องทนายประจำตระกูลผู้ที่จะสืบทอดมรดกมีกันอยู่ด้วยกันหลายคนจะแต่งใครก็ได้นี่ว่าทำไมถึงจะต้องเสือกมาเป็นฉันด้วยอ่ะเนี่ยข้อโต้แย้งของฉันคุณนำพลเห็นด้วยไหมประโยคหลังชายันหันไปหาเสียงกันนายอำพลบุรุษวัยสูงยกมือขึ้นอย่างไม่ลังเลครับผมเห็นด้วยกับคุณชายัน 100% ครับแม้ว่าตัวผมเองจะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วแต่ผมว่าคุณชยันไม่ควรจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในข้อนี้ด้วยนะครับเอามีเสียงสนับสนุน1เสียงแล้วนี่เชษฐาว่าหันไปมองน้องชายกับน้องสาวเหมือนจะถามอนุชาถอนใจยาวแล้วยกมือขึ้นมาอีกคนนึงผมอีกคนนึงครับที่เห็นด้วยชยันควรมีสิทธิ์ที่จะได้ตามรพินครับ
อ่ะเป็นน้อยล่ะดารินสันสีสันน้อยสงสารเมย์กับไพรวันตัวกระจ้อยร่อยที่น้อยทำคลอดด้วยมือเองนะคะชายันควรจะต้องอยู่นะอ้าวแล้วกันสิเพื่อนชายอุทานสีหน้ายุ่ยยี่ไม่พอใจอย่างยิ่งเชษฐายกมือขึ้นบ้างแต่ประท้วงเออฉันก็มีความเห็นเหมือนน้อยว่ะชยันไปนั้นว่าเรื่องที่แกจะไปด้วยหรือไม่อ่ะหาข้อยุติยังไม่ได้นะเพราะสองเสียงเสมอกันต่างกับคุณนำพลนะเขาสนับสนุนแกแต่ฉันกับน้อยนี่ปฏิเสธคัดค้านมันก็ต้องมีอีกสักคนนึงที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินในเรื่องนี้แล้วคนคนนั้นก็เป็นคนเดียวเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์จะตัดสินได้อย่างเต็มที่คนคนนั้นเป็นใครแกรู้ไหมโธ่ฉันจะไปตรัสรู้ได้ยังไงว่าใครจะตัดสินได้แล้วคนคนนั้นมันสำคัญยังไงวะชายันพูดมาอย่างเกรี้ยวกราดฟึดฟัดเต็มที่สำคัญดิสำคัญมากที่สุดเมียแกไงมาเรียอนันไรปะโทเรื่องขี้ผงเอาให้รู้กันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฉันจะโทรศัพท์ไปบอกเมย์เดี๋ยวนี้แหละผู้ที่ถูกประท้วงพูดเร็วปรือกระโดดขึ้นยืนพุ่งปราดไปที่โทรศัพท์ดารินก็ไวทันการเหมือนกันหลอนผุดตามวิ่งสกัดและตะครุบข้อมือเพื่อนชายไว้ได้ก่อนที่จะทันยกหูยังนะชยันยังไม่ใช่เวลานี้นะจะบ้าไงป่านี้เมย์ยังนอนหลับอยู่กับลูกด้วยความอ่อนเพลียถ้าจะโทรไปรบกวนเขาอย่างนั้นเหรอก็บอกแล้วไงว่าเรื่องขี้ผงชยันพูดเกือบจะเป็นเสียงตะหวาดหน้าแดงจัดเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเมย์ก็สมควรจะต้องรับรู้แล้วต้องรู้เดี๋ยวนี้แหละไอ้แค่คลอดลูกอ่อนเพียแค่นี้เองกับการที่เพื่อนตายคนหนึ่งหายหัวเข้าป่าไปโดยไม่รู้อนาคตเมย์น่ะไม่ใช่คนเปราะนักนะรับรองเขาไม่ถึงกับหมดสติช็อกอย่างเธอก็บอกว่ายังไม่โทรศัพท์ไปรบกวนเมย์ตอนนี้พูดไม่เชื่อไงดารินตะวาดบ้างเสียงหล่อนดังกว่าชายันซะอีกขวางหน้าไว้ผลักอกเพื่อนชายผลักไปตัวเองยืนบังโต๊ะโทรศัพท์ไว้ทันทีนั้นเองระหว่างที่เพื่อนหนุ่มสาวสนิทสนมกันมาแต่น้อยร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างโชคโชนจนดูเหมือนพี่น้องมีลักษณะอาการเหมือนจะทุ่มเถียงกันโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ดังเรียกขึ้นเป็นจังหวะทุกคนในห้องเกือบสะดุ้งและประหลาดใจไปตามๆกันโทรศัพท์จากใครดึกดื่นป่านนี้แล้วอนุชาอุทานขึ้นดารินหันขวับไปคว้าขึ้นมาแล้วหล่อนก็ร้องตื่นเต้นออกมาว่าแม่นี่เธอเหรอเชษฐาและอนุชาลุกขึ้นยืนพร้อมกันยกเว้นนายอัมพลสองพี่น้องราชสกุลพลูกันเข้ามารุมล้อมโต๊ะโทรศัพท์ทันทีชายันเองก็เบียดชิดดารินเข้ามาทำหน้าตื่นเมย์เหรอก็ไรขึ้นถึงได้โทรเรียกมากลางดึกอย่างเงี้ยพี่ชายใหญ่ถามขึ้นดารินรีบยกมือเป็นความหมายให้ทุกคนเงียบสงบแล้วชี้ไปที่เครื่องพวกอีกเครื่องหนึ่งชายันก็โดดเข้าไปรับทันทีฟังพร้อมกันไปด้วยในขณะที่อนุชายืนอยู่ข้างดารินและเชษฐาไปยืนประกบชิดอยู่กับชายันทุกคนเต็มไปด้วยความฉงนปนร้อนใจเพราะไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาเรียผู้ซึ่งเพิ่งจะคลอดบุตรเมื่อบ่ายนี้เองน้อยยังไม่นอนอีกเหรอเสียงของอดีตแม่พรานสาวเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสนักผจญภัยหญิงตัวฉกาจดังใสชัดแสดงว่าสุขภาพดีเยี่ยมแต่กังวานของหางเสียงนั้นดูจะตื่นเต้นรุกรนพิกลอยู่ดารินฝืนทำเสียงหัวเราะร่าเริงแจ่มใสแล้วถามมาว่าฉันยังไม่นอนหรอกแล้วนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่เธอควรจะพักผ่อนนะเมลุกมาวุ่นวายกับโทรศัพท์ทำไม
เป็นไงมั่งล่ะน้อยเสียงของมาเรียตะกุกตะกักอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งเดี๋ยวนี้หล่อนพูดไทยชนิดพอใช้ได้ทีเดียวนี่น้อยเธออย่าว่าอะไรฉันเลยนะขณะนี้ฉันก็นอนอยู่บนเตียงสำหรับลูกอ่ะเมื่อตอนสามทุ่มพยาบาลอุ้มเข้ามาฉันมาให้กินนมฉันเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็แยกเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเด็กอ่อนแล้วล่ะตอนนี้ฉันนอนอยู่คนเดียวแล้วก็หลับสนิทดีเชียวแต่มันยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกทำไมเมเป็นยังไงบอกมาสิดารินถามรัวเร็วปรือฉันฝันแปลกนะน้อยรู้สึกว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีอ่ะเพิ่งสะดุ้งตื่นมาเดี๋ยวนี้เองฉันตัดสินใจเรียกชัยยันไปที่บ้านทางบ้านเขาก็บอกว่าชัยยันไปคุยกับพี่ใหญ่และพี่กลางที่บ้านเธอก็เลยลองเสียงเรียกมางั้นแหละก็พอดีเธอเป็นคนรับสายชัยยันอยู่ป่ะผมอยู่นี่ที่รักเรากำลังคุยกันอยู่อ่ะแล้วก็อยู่กันครบพร้อมหน้าทีเดียวมีอะไรเหรอประเดี๋ยวกลับจากที่นี่ผมจะแวะไปหาคุณนะชัยยันพูดแทรกขึ้นทันทีและกำลังจะพูดอะไรมากไปกว่านั้นแต่เชษฐาสกิดห้ามไว้ซะก่อนชยันฉันรักคุณค่ะแล้วก็ดีใจที่ขณะนี้คุณอยู่ในกลุ่มของพวกเราไม่ได้เตร่ไปที่ไหนโทรไปที่บ้านไม่พบตัวครั้งแรกก็ตกใจรู้ไหมเสียงของมาเรียบอกสามีมากังวานใสมันเสียงไฮไฟเช่นเดิมแต่มีกระแสเหนื่อยๆหอบๆและตระหนกเร้นลับทำตัวให้สบายยอดรักถ้าทางคุณจะตื่นระหนกอะไรบางอย่างนะคุยกันน้อยก่อนนะตอนนี้ผมถือหูอยู่อีกเครื่องนึงจะฟังอยู่ด้วยว่าแล้วชัยยันก็พยักหน้ากระดารินเป็นความหมายให้พูดเมเธอฝันอะไรล่ะถึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วตกอกตกใจโทรศัพท์เรียกหาชัยยันวุ่นไปหมดอย่างเงี้ยน้อยฉันฝันเห็นแง่ทรายอ่ะเห็นชัดที่สุดเลยมายืนอยู่ที่ปลายตีนเตียงอ่ะฝันเห็นแง่ทรายเหรอดารินอุทานลั่นห้องใช่แง่ทรายแน่ๆเลยไม่ใช่จักรราชนะภาพความฝันที่เห็นน่ะเป็นภาพของแง่ทรายในชุดพรานกระเหรี่ยงสมัยที่ยังเป็นลูกหาบของเราอ่ะแล้วไงเมเล่าไปละเอียดสิราชสกุลสาวถามเร็วปรือหน้าตาตื่นไปหมดน้อยมันเป็นภาพฝันนะแต่มหัศจรรย์ที่สุดอะชนิดที่เกิดมาฉันไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอะเพราะมันชัดเจนสดใสเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายจากจอ

น้อยมันเป็นภาพฝันนะแต่มหัศจรรย์ที่สุดอะชนิดที่เกิดมาฉันไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอะเพราะมันชัดเจนสดใสเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายจากจอฉันจำภาพและคำพูดของเขาได้ทุกคำเชียวในฝันน่ะฉันยังนอนอยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างนะแล้วบนเตียงตัวนี้แหละอยู่ๆประตูห้องก็เปิดออกมาแบบไม่มีเสียงฉันเหลือไปครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นหมอหรือพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยมอาการก็ปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ตระหง่านงามคนหนึ่งในชุดเสื้อกางเกงสีดำแบบพวกกะเหรี่ยงพวกผ้าแดงที่หัวสะพายไรเฟิลคานเหวี่ยงเห็นแวบเดียวฉันก็จำได้ร้องทักออกไปว่าแง่ทรายและฉันก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ตอนนั้นนะร่างกายมันหนักอึ้งไปหมดอะไม่อาจขยับขยื่นได้สีหน้าของแง่ทรายนะวางเฉยที่สุดเลยน้อยเขาเดินช้าๆเข้ามาหยุดอยู่ที่ปลายตีนเตียงของฉันเนี่ยตรงนี้เองแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มลึกว่านายแหม่มครับขณะนี้ผู้กองระพินกำลังทุกข์ยากและมีอันตรายอยู่กลางป่าลึกครับเนี่ยเขาพูดสั้นๆแค่นี้น้อยแล้วเขาก็ถอยหลังเปิดประตูห้องลับหายออกไปก่อนที่ฉันจะทันพูดหรือร้องเรียกเขาทันน่ะฉันรู้แต่ว่าฉันได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่เชียวก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาได้ในห้องฉันก็เป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีวี่แววของอะไรทั้งสิ้นฉันกดกริ่งเรียกพยาบาลเข้ามาสอบถามว่ามีใครเข้ามาในห้องฉันบ้างเมื่อตะกี้พยาบาลก็ยืนยันว่าห้องทำงานของพวกเขาน่ะอยู่ตรงประตูห้องของฉันใครจะเข้าจะออกเขาก็ต้องเห็นแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องของฉันฉันก็เลยรู้ว่าฉันก็แค่ฝันไปแต่น้อยฝันแบบนี้มันไม่ดีเลยอ่ะฉันนอนไม่หลับอ่ะเลยต้องโทรศัพท์ไปหาชัยยันแล้วก็เลยต้องเสียงโทรมาที่นี่เนี่ยตอนนี้ฉันเหงื่อแตกไปหมดแล้วนะเนี่ยแม้ว่าแอร์ห้องนี้มันจะเย็นจัดก็ตามเสียงมาเรียพูดบอกความมาอย่างกระหืดกระหอบดารินวราฤทธิ์ตะลึงหน้าที่ขาวเผือดอยู่แล้วบัดนี้ปราศจากโลหิตริมฝีปากหมุบหมิบพึมพำออกมาว่าพระพุทธคุณช่วยแล้วก็นิ่งจังงังชายันนั้นได้ยินเสียงเมียพูดเล่าอยู่ตลอดเวลาเขาอ้าปากค้างหน้าเลือกลักเช่นกันน้อยเธอได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงได้เงียบหายไปเสียงมาเรียร้องถามซ้ำๆมาอีกเพราะทางด้านฝ่ายนี้ไม่มีใครพูดเลยดารินนั้นไม่พูดอะไรอีกแล้วพยักหน้าให้ชัยยันทำหน้าที่พูดกับพัญญาของตัวเองส่วนตัวเองวางหูลงสุดกายลงอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงบนเก้าอี้มือทั้งสองรูปอยู่ที่ใบหน้าอนุชาผู้ยืนอยู่ใกล้น้องสาวเขย่าไหล่ถามว่ามาเรียพูดอะไรหล่อนสั่นศีรษะช้าๆเชิงไม่ต้องการบอกอะไรทั้งสิ้นแล้วชี้บุ้ยชี้บ้ายให้ไปรับฟังจากโทรศัพท์ที่หล่อนวางไปแล้วขึ้นสอบซักกันเองอนุชาก็คว้าหูขึ้นมาบัดนี้ดารินทำอะไรไม่ถูกสมองมึนตื้อไปหมดรู้สึกแต่เพียงว่าภายในห้องนั้นสามีพัญญากำลังพูดกันทางโทรศัพท์มีพี่ชายทั้งสองของหล่อนเข้าร่วมด้วยนายอัมพลได้แต่นั่งอ้าปากฟังโดยไม่รู้เรื่องอะไรแจ่มชัดนักมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีตัวหล่อนเองนั่งซึมเฉยมันอะไรกันนี่เงยสายเข้ามาบอกหล่อนก่อนแล้วไปเข้าฝันของมาเรียซึ่งยังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลข้อความตรงกันทุกอย่างนั่นคือระพินไพรวันกำลังตกระกำลำบากทุกยากแสนสาหัสอยู่กลางไพรลึกแล้วกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายแล้วเหตุการณ์ข้อเท็จจริงมันก็บ่งชี้อยู่แล้ว
โดยการสารภาพเล่าความจริงทั้งหมดจากปากคำของนายอัมพลในข้อที่ว่าขณะนี้สุภาพบุรุษไพรคนนี้มีภารกิจด่วนฉุกเฉินที่จะต้องออกเดินป่าไปอย่างไม่ทราบอนาคตแน่นอนเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่ดารินนั่งมือเหมือนคนไร้สติเช่นนั้นสำหรับนายอัมพลนั้นจากการนั่งสังเกตจับฟังอยู่ก็พอจะทราบว่าทางด้านฝ่ายนี้ได้เล่าความจริงอะไรให้มาเรียอนันตรัยทราบเป็นเล่าๆบ้างแล้วชยันนั่นเป็นคำพูดของอดีตพรานสาวรูปงามผู้ยิ่งใหญ่เธอบอกพี่ใหญ่พี่กลางน้อยแล้วก็คุณอัมพลนะว่าขอเชิญทุกคนมาที่ห้อง

ขณะนี้ไม่ย้ายที่ประชุมไม่ฉันได้รู้เรื่องด้วยแล้วก็ฉันจะลุกขึ้นจากเตียงเดี๋ยวนี้และจะเป็นฝ่ายไปที่นั่นเองทุกคนรู้นิสัยมาเรียฮอฟมันอนันไรดีอยู่แล้วและแน่ละในกรณีนี้หล่อนย่อมมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะต้องได้รับรู้อะไรไว้ด้วยในฐานะที่เป็นบุคคลชั้นเสนาธิการผู้หนึ่งที่เคยบุกเทือกพระศิวะร่วมเป็นร่วมตายมาแล้วในทุกสภาวะคำพูดของมาเรียไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการอ้อนวอนขอร้องถ้าหากใครคัดค้านหรือปฏิเสธอันหมายความว่าให้หล่อนสงบจิตนอนพักอยู่บนเตียงตามลำพังทั้งที่พอจะระแคะระคายอะไรบ้างแล้วเช่นนี้แต่เดี๋ยวแม่ก็ถอร่างมาจริงๆเท่านั้นจึงตกเป็นหน้าที่ของสามีคือชัยยันที่จะต้องยกมือกราบไหว้เชษฐาและอนุชาเพื่อเห็นแก่เมียและเมื่อสองพี่น้องแห่งราชสกุลก็มองไม่เห็นทางเลี่ยงอย่างใดได้ดารินก็ไม่มีปัญหาขณะนี้ใครจะลากหล่อนไปไหนทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพราะจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเสียแล้วแค่ไม่เกิน15นาทีเท่านั้นจากบ้านกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นซูเปอร์เดลุกซ์ที่แม่สาวเลือดผสมเยอรมันฝรั่งเศสนอนพักฟื้นอยู่ในห้อง VIP ทั้งชุดที่กำลังประชุมเครียดกันอยู่รวมทั้งนายอัมพลและเอกสารทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในห้องของมาเรียแพทย์และพยาบาลเวรกลางดึกอาจจะแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่มีใครขัดขวางหรือห้ามปรามอย่างใดทั้งสิ้นจากเหตุผลสองกรณีคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเพื่อนของราชสกุลวราริศและอีกข้อนึงดารินเองก็เป็นแพทย์ผู้ทำคลอดรายนี้ด้วยมือตัวเองอยู่แล้วอีกประการหนึ่งห้องพักของโรงพยาบาลห้องนั้นก็เป็นห้องชุดขนาดใหญ่กว้างขวางราวกับห้องชุดของโฮเทลชั้นหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นห้องของคนป่วยบนเตียงมาเรียนอนอยู่ในอาการสงบแต่ได้รับทราบเรื่องราวโดยละเอียดทั้งหมดภายในเวลาไม่นานนักเดี๋ยวนี้หล่อนรู้อะไรได้เท่าๆกับที่ทุกคนรู้ดารินพูดน้อยที่สุดดวงตาของหล่อนแห้งผากมาเรียพยักหน้าให้ดารินขึ้นมานั่งบนเตียงของหล่อนแล้วจับมือเพื่อนสาวไว้แน่นขณะที่หล่อนซักไซ้โต้ตอบกับคนเหล่านั้นจนรู้ความจริงตลอดหล่อนพยักหน้าเรียกสามีให้เข้าไปใกล้ชยันเดินเข้าไปหาอีกด้านหนึ่งแม่สาวเลือดผสมผู้มีอดีตอันร้อนแรงแต่บัดนี้อารมณ์ทางด้านนั้นผันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อได้สามีเป็นตัวเป็นตนหล่อนยิ้มให้กับสามี Kiss me หล่อนบอกชยันก้มลงจูบเบาๆที่แก้มมือหนึ่งของหล่อนยังกำฝ่ามือดารินอีกมือหนึ่งโอบกอดคอสามีไว้จุบตอบแล้วลูบที่ศีรษะเขาขยิบตาให้นิดหนึ่งรู้ไหมที่รักทำไมฉันถึงรักเธอและยอมเป็นแม่ของลูกเธอผมไม่ทราบเพราะเธอเป็นลูกผู้ชายแท้จริงเป็นนักสู้เลือดข้นเป็นผู้มีความรับผิดชอบแล้วเหนือกว่าอะไรทั้งสิ้นเธอมีความจริงใจต่อมิตรจับว่าเป็นบุรุษชาติอาชาในเป็นเพื่อนแท้ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ฉันน่ะไม่เพียงแต่รักเธอเท่านั้นนะชยันยังเคารพนับถือบูชาน้ำใจเธอด้วยชยันนิ่งมองหน้าเมียอย่างแสนรักเมื่อครั้งไปตามคนสาบสูญที่ชื่อนายชดประชากรหรือพี่กลางที่นั่งอยู่นั่นเธอก็ไปตามกับเขาด้วยใช่ไหมใช่แล้วครั้งนี้ล่ะเธอตัดสินใจยังไงเชษฐาอนุชา

และน้อยจะต้องช่วยกันฆ่าผมซะก่อนเมื่อนั้นแหละพวกเขาถึงจะหยุดผมไม่เดินทางไปตามหาระพินในครั้งนี้ได้มาเรียบีบไหล่สามีแน่นแล้วน้าวคอลงไปจูบอีกครั้งยิ้มอย่างสมัยที่เคยเห็นหล่อนยิ้มตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเพราะฉันก็อ่านใจเธอออกมานานแล้วด้วยก่อนที่ทุกคนจะมาถึงห้องฉันซะอีกกล่าวจบหล่อนก็หันไปมองทางเชษฐาอนุชาและนายอัมพลพี่ใหญ่กับน้อยแพ้คะแนนเสียงแล้วล่ะค่ะเพราะมีกันแค่สองเสียงเท่านั้นที่คัดค้านห้ามปรามชัยยันไว้ส่วนพี่กลางคุณอัมพลแล้วก็ฉันเองผู้เป็นภรรยาของเขารวมแล้วสามเสียงนะคะที่จะอนุญาตให้เขาไปชัยยันดีใจแทบกระโดดดารินผู้เงียบอยู่ตลอดเวลาครางออกมาว่าแต่ไม่มีคำว่าแต่และไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะน้อยมาเรียพูดอย่างเฉียบขาดหัวเราะเบาๆออกมาอย่างนักเลงขณะที่ตบหลังมือดารินหนักหน่วงชายันไปครั้งนี้นะไม่ได้ไปเพราะตัวเขาเองเท่านั้นนะแต่ไปแทนในนามของอดีตมาเรียฮอฟมันด้วยเสียดายนะที่ฉันต้องมานอนคลอดลูกอยู่อย่างเงี้ยถ้าตัวเปล่าเราจะร่วมทีมงานกันครบหน้าทีเดียวและฉันขอให้คำรับประกันว่าระหว่างที่สามีและเพื่อนตายทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของชัยยันให้ดีที่สุดจะสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกขณะจิตขออย่าให้ห่วงหลังเลยสัจจะของฉันก็คือถ้าชัยยันไม่กลับมาอีกฉันจะดำรงชีวิตอยู่กับลูกเช่นนี้ไปจนตายโดยจะไม่แต่งงานใหม่อีกเลยเสียงของมาเรียดังกังวานใสไปทั้งห้องอันเงียบกริบนั้นทุกคนมีความรู้สึกตื้นตันขึ้นมาจนถึงคอหอย

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
7: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

มาเรียหันมาทางดารินน้อยเอาระพินกลับมาให้ได้นะต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวสักแค่ไหนต่อให้ต้องตามจนหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้แล้วขอให้ทำใจดีๆเอาไว้นะยังไม่สิ้นหวังหรอกอีกอย่างนึงก็ไม่ต้องไปมัวกังวลหวั่นไหวอยู่กับผู้หญิงอเมริกันสองคนนั่นฉันเห็นรูปที่ชายันเอามาให้ดูแล้วล่ะสวยมากทั้งสองคนก็จริงแต่ไม่มีความหมายหรอกสำหรับคนที่ชื่อรพินไพรวันฉันรู้จักเขาดีอาจจะดีกว่าเธอซะอีกเพราะฉันรู้จักเขามาก่อนที่เธอจะพบเขาผู้ชายคนนี้นะเป็นยอดคนจริงๆในด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้หญิงที่เขารักและตลอดชีวิตนี้ของเขาเขาจะไม่รักใครอีกแล้วจำไว้เขาจะรักคนเดียวเท่านั้นคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศเชื่อฉันแล้วสบายใจได้น้อยดารินแทบจะร้องไห้โฮกมาด้วยความรู้สึกที่กล่าวไม่ถูกตลอดไม่มีน้ำตาอีกแล้วได้แต่กัดริมฝีปากแน่นมือที่บีบประสานมือมาเรียสั่นริกริกอ่ะถ้างั้นเราก็เริ่มต้นวางแผนงานได้แล้วคุณชายเชษฐาเอ่ยขึ้นห้าวๆกระดิกนิ้วเรียกชยันกดารินชยันน้อยมานี่ส่วนเมย์ก็นั่งตรงนั้นแหละเธอจะได้ยินหมดว่าเราจะหารือวางแผนกันยังไงดีเหมือนกันที่ย้ายมาประชุมกันซะที่นี่เมย์ก็จะได้รับรู้ไว้ซะด้วยชายันกดารินผละจากเตียงของมาเรียเข้าไปสมทบคุณอำพลคุณพอจะรู้ไหมว่ารพินบ่ายหน้าไปทางไหนพอจะมีแผนที่ที่พวกนั้นใช้ในการเดินทางหรือเปล่าพี่ชายใหญ่ของราชสกุลวราริศถามผมทราบครับว่ามีแผนที่ยุทธศาสตร์ทางอากาศแต่ก็ไม่มีโอกาสจะเห็นหรือคัดลอกได้จะยังไงก็ตามนะครับผมแอบกระซิบถามคุณรพินไว้ในวันที่แกจะเริ่มออกเดินทางว่าเป้าหมายแรกน่ะจะมุ่งไปจุดใดแกก็อาจจะคิดไปไม่ถึงว่าผมหลอกถามทิศทางไว้เป้าหมายแรกนี่คือห้วยเสือร้องครับถ้างั้นก็แปลว่าต่อไปต้องบุกผ่านเข้าดงดำแน่นอนละครับพี่ใหญ่เพราะถ้าจากห้วยเสือร้องก็ต้องไปตำแหน่งสุดท้ายที่มนุษย์ธรรมดาจะบุกบั่นไปได้ถึงแบบเดียวกับหลุมช้างเหมือนกันแต่มันอยู่กันคนละด้านครับอนุชาวราริศหรืออดีตชดประชากรนักพเนจรกลางดงซึ่งชำนาญป่าดงดิบในละแวกนั้นดีมาก่อนแล้วเอ่ยขึ้นดงดำคือดงมรณะของดินแดนหลงสำรวจที่เราเคยผ่านกันมาแล้วนะเชษฐาว่ารีตาลงถึงแม้จะเร่งด่วนกันสักขนาดไหนกว่าฝ่ายทางฝ่ายเราจะเตรียมตัวเสร็จและเริ่มต้นออกเดินทางก็แปลว่าคณะของรพินนี่ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วไม่น้อยกว่า10วันแต่เชื่อว่าไม่เหลือบากกว่าแรงนักหรอกนะเชษฐาชายันพูดอย่างมั่นใจพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเดินป่ากันในครั้งนั้นใช่จนเข้าขั้นพรานใหญ่กันแล้วทุกคนนี่วะถึงจะไม่ใหญ่เท่าระพินก็ตามคนขนาดผ่านเทือกพระศิวะและมีชีวิตรอดกลับมาได้ประสาทปริญญาขั้นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในการเดินป่าให้ได้ทุกคนนั่นแหละวะโดยเฉพาะนายคนนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้ไปยังคุณชายอนุชาเขาบุกป่าฝ่าดงมาเสียจนถ้าไม่ถึงขั้นระพินหรือแง่ทรายก็เฉียดเฉียดก็ไปละพรานใหญ่ที่จะนำทางเราไม่ต้องไปกังวลหาที่ไหนในชดประชากรนั่งอยู่นี่แหละว่ายังไงพรานชดไหวไหมอดีตชดประชากรผู้เป็นต้นเหตุให้ทั้งคณะต้องบุกเทือกพระศิวะมาแล้วยิ้มแค่นไอ้ตามปกติก็ไม่ไหวหรอกเข็ดแล้วแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องไหวพี่ใหญ่ก็ดีน้อยก็ดีหรือตัวแกเองก็ดีล้วนคล่องตัวแล้วทั้งนั้นในเรื่องการบุกป่าฝ่าดงไม่มีอะไรน่าหนักใจเลยความหวังของเราก็คือรพินไม่ได้เตลิดเปิดเปิงไปคนเดียว
แต่ต้องนำคณะอเมริกันพวกนั้นพร้อมทั้งลูกหาไปด้วยซึ่งจะต้องล่าช้าเสียเวลากันบ้างเราก็น่าจะตามทันและแกะรอยไปได้ทุกระยะยิ่งถ้ารู้ว่าบ่ายหน้าไปทางไหนเป็นจุดแรกก็ยิ่งสะดวกขึ้นผมหลับตาเห็นภูมิประเทศแทบตลอดตั้งแต่หนองน้ำแห้งจนถึงห้วยเสือร้องเพราะเคยตุรัดตุเรไปจนปลุกก็อาจจะต้องงมกันหน่อยเมื่อเข้าเขตดงดำแล้วแต่ถึงยังไงพวกนั้นก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้แกะได้ละอดีตท่านทูตทหารบกมองจับนิ่งมายังน้องชายคนกลางอย่างพินิจแล้วเปลี่ยนไปยังทุกใบหน้าของผู้ที่ร่วมวงกันอยู่ในขณะนี้กล่าวขึ้นอย่างรวมๆหวังว่าพวกเราทุกคนคงรับรู้กันแล้วนะว่าการออกเดินทางติดตามแกะรอยระพินในครั้งนี้เราไม่มีพรานหรือมักคุเทศนำทางอีกแล้วเราจะต้องเสี่ยงงมกันไปเองโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราเองที่เคยผ่านมาก่อนเป็นสิ่งนำทางและในบรรดาพวกเราทั้ง4คนที่นั่งประชุมกันอยู่นี่ก็ถือว่ากลางเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงสุดอนุชาวราริศหรืออดีตนายชดประชากรถอนใจลึกถ้าทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจผมก็ขอรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในครั้งนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนักครับเพราะพี่ใหญ่เองก็ดีชายันก็ดีหรือน้อยก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นนักเดินป่าเยี่ยมยอดมาแล้วทั้งสิ้นเราจะร่วมปรึกษาหารือกันไปทุกระยะไม่ใช่ว่าผมจะต้องเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพียงคนเดียวเป็นนั้นว่าแกยอมรับเป็นพรานนำทางนะชายันย้ำมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเชษฐาแกก็เป็นหัวหน้าตามเดิมอดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้มือมาที่คุณชายใหญ่ผมเห็นด้วยครับแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมทางไปด้วยในครั้งนี้นายอัมพลก็แสดงความเห็นของตนเองสนับสนุนออกมาอย่างหนักแน่นน้อยไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเอาแต่นั่งซึมทำไมไม่ช่วยกันออกความคิดมั่งพี่ชายใหญ่ของตระกูลเอื้อมมือมาตบที่เข่าน้องสาวเล็กเมื่อนั้นหล่อนยังมีอาการเหมือนเพิ่งตื่นจากภวังค์คิดคุณอัมพลครับผมคุณหญิงนับตั้งแต่เราจากกันครั้งสุดท้ายที่สถานีกักสัตว์ของคุณภายหลังจากไปตามพี่กลางกลับมาได้แล้วคุณได้พบเห็นหนานอินบ้างไหมได้ข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้แกไปอยู่ที่ไหนพอจะตามตัวได้ไหมคำพูดของหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยทำให้ทุกคนสะดุดคิดและสนใจยิ่งนายพลเองก็ดูเหมือนจะเพิ่งคิดขึ้นมาได้กระดกลิ้นออกมาแตะริมฝีปากจริงสิครับผมเองก็ลืมหนานอินไปซะอย่างสนิทนอกจากคุณรพินแล้วก็แง่ทรายแล้วพรานใหญ่ผู้ยิ่งยงอีกคนนึงที่จะนำทางไปครั้งนี้ได้ก็มีอยู่อีกเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละคือหนานอินแต่นับตั้งแต่พวกของคุณหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนี่หนานอินก็บุกป่าฝ่าดงไปตามประสาของแกนะครับผมได้ข่าวว่าแกเคยผ่านมาแวะเยี่ยมคุณรพินที่หนองน้ำแห้งครั้งหนึ่งเมื่อสัก 2-3 เดือนมาแล้วแล้วก็พักอยู่ที่นั่น2คืนหลังจากนั้นแกก็หายเข้าป่าไปอีกไม่ปรากฏข่าวอีกเลยแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ขุนเขาลำเนาไพรแห่งไหนดิแปลว่าไม่มีทางจะตามตัวได้พบใช่ไหมดารินพูดอย่างสิ้นหวังมันก็คงยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะตามกันให้ได้ในเร็ววันน่ะยกเว้นแต่จะรอฟังข่าวว่าแกจะเฉียดผ่านมาอีกเมื่อไหร่ซึ่งก็เอาแน่ไม่ได้นะครับตามหาหนานอินน่ะมันตามตัวได้ยากกว่าตามผีตองเหลืองสิแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่อาจจะตามแกได้พบคือคุณรพินน่ะเพราะเขารู้นิสัยรู้ทิศทางกันดีอยู่แต่ตอนนี้เราก็กำลังหาตัวคุณรพินอยู่นี่ราชสกุลสาวหรี่ตาลงนิ่งไปอีกเชษฐาก็บอกว่านี่ถ้าเราได้ตัวหนานอินมาร่วมด้วยในครั้งนี้นะมันก็วิเศษสุดละ
แต่น้อยก็อย่าไปหวังอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปตามตัวแกได้ที่ไหนอย่างปัจจุบันทันด่วนแบบนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องว่ากันเองลูกศิษย์ที่ถ่ายทอดสารพัดวิชาในการเดินป่าแล้วก็บุกบันคู่ขี้ไปกันนานอินจนเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งซะด้วยกันก็นั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่พี่ชายใหญ่บุ้ยปากไปทางน้องชายกลางนานอินกับนายชดก็เหมือนกับระพินกับแง่ซ้ายนั่นแหละมีคนใดคนหนึ่งในระหว่างคนสองคู่นี่มันก็ย่อมจะแทนตัวกันได้แล้วใช่ไหมประโยคหลังเขาหันไปถามอนุชาความจริงผมไม่คิดว่าผมจะยิ่งใหญ่เท่านานอินนะครับยิ่งระพินกับแง่ซ้ายนี่แต่ถ้าไม่มีทางเลือกผมก็ต้องรับเป็นพรานนำทางเองสำหรับนานอินน่ะถ้าบังเอิญได้ตัวมาผมก็จะปลอดโปร่งใจกว่านี้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะเราไม่ควรจะลืมใครสักอีกคนหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะจะให้ไปตามแล้วก็คงจะเสียเวลาไม่ทันการไอ้จะเดินผ่านไปรับน่ะมันก็คนละเส้นทางกันซะด้วยดิชยันเอ่ยขึ้นและภรรยาของเขาที่นอนฟังอยู่บนเตียงก็ร้องออกมาว่าอ๋อขยินเจ้านักเลงโตจากลมช้างใช่ไหมภาพของขยินผุดขึ้นในสมองของทุกคนทันทีไม่มีทางอ่ะขืนมัวไปตามขยินซึ่งถึงแม้เราจะรู้แน่นอนว่ามันอยู่หล่มช้างเราก็จะยิ่งเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปทุกทีระยะทางจากหนองน้ำแห้งไปหล่มช้างน่ะมันไกลซะกว่าไปห้วยเสือร้องซะอีกนะแล้วขืนปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปร่องรอยของระพินกับพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนก็จะยิ่งค้นหาลำบากขึ้นเอาเป็นว่าเราตัดปัญหาเรื่องนานอินกับขยินออกไปซะเถอะให้มันรู้ไปว่าลำพังพวกเราสี่คนนี่ไม่สามารถจะตามระพินได้อนุชาว่าฉันก็เห็นด้วยกับกลางนะโดยการที่เราจะไปมัวค้นหาตัวหนานอินกับขยินที่เสียเวลาจริงอยู่สองคนนะเราต้องการตัวที่สุดในภาวะอย่างนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรอช้าได้เลยการไปตามตัวกลางในครั้งนั้นน่ะเราออกทางหล่มช้างเพราะกลางก็ออกล่วงหน้าไปทางด้านนั้นแต่การไปตามตัวระพินคราวนี้เนี่ยเราต้องออกทางด้านห้วยเสือร้องตามเส้นทางเดิมของเขาฉันเชื่อความสามารถของกลางว่าจะสาวรอยติดตามไปได้เรื่อยๆแต่ไม่เชื่อว่าจะใช้วิธีดักหน้าหรือก้าวสกัดได้ถ้าระพินเป็นฝ่ายตามเราน่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะระพินน่ะเขาชำนาญกว่าเรามากนักในเรื่องนี้ไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแตกแยกออกไปจากคำพูดของหม่อมราชวงศ์เชษฐาถ้าทุกคนเห็นด้วยตามที่ฉันว่ามานี่เราก็เอากันอย่างนี้อดีตท่านทูตทหารบกสรุปโดยเร็วเอาเป็นว่าทางด้านเราสี่คนนี่จะใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอย่างช้าในวันมะรืนจะถึงสถานีกักสัตว์ของคุณอำพลส่วนตัวคุณอำพลน่ะต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะขอความร่วมมือจากคุณละครับผมคุณชายใหญ่ผมพร้อมครับ

เอาเป็นว่าประเดี๋ยวตกลงกันเสร็จคุณรีบเดินทางจากกรุงเทพกลับสถานที่ของคุณเลยนอนไปในรถก็ได้เพราะคุณมีคนขับมาด้วยก็คงไปถึงที่นั่นตอนสายๆพรุ่งนี้พอไปถึงคุณก็จัดเตรียมพวกลูกหาบรอเราไว้พร้อมเลยเราไม่ต้องการคนจากที่อื่นแต่ต้องการคนในหนองน้ำแห้งที่เป็นลูกบ้านของรพินนั่นแหละก็คงไม่ต้องบอกนะว่าคุณจะต้องคัดเอาคนที่มีสมรรถภาพขนาดไหนครับผมทราบครับจำนวน10คนเท่ากับที่รพินเอาไปสัมภาระฝ่ายเราก็จะมีจำนวนไม่มากนักเพราะไม่มีของฟุ่มเฟือยเกะกะอะไรทั้งสิ้นนอกจากเครื่องยังชีพจำเป็นอย่างเดียวเท่านั้นกับเครื่องกระสุนแล้วก็อาวุธเราต้องการเดินให้เร็วที่สุดเพื่อกวดตามเขาให้ทันแล้วก็เรื่องนี้ต้องขอร้องคุณอัมพลให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุดอย่าให้ทางฝ่ายสืบราชการลับของเราเองทราบเป็นอันขาดว่ามีอีกคณะหนึ่งตามหลังรพินไปแล้วก็หมายถึงท่านพลโทวิชัยนั่นแหละคุณรับปากได้ไหมครับเอาหัวเป็นประกันครับนายอัมพลรับปากหนักแน่นมีปัญหาอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเราก็จะปิดประชุมและทุกคนก็จะเดินทางกลับตัวคุณก็เดินทางกลับได้เลยจะได้ไปเตรียมอะไรต่อมีอะไรไว้พร้อมตามสั่งก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเรื่องพินัยกรรมของคุณรพินล่ะครับอ๋อเรื่องนั้นเอางี้ครับก๊อปปี้หนึ่งเก็บไว้ที่คุณตามเดิมเหมือนอย่างเช่นที่เจ้าตัวเขาประสงค์ส่วนก๊อปปี้ที่ส่งมอบมาให้ผมเก็บน่ะผมจะไปฝากเก็บไว้ในเซฟธนาคารภายใต้การดูแลรับรู้ของผู้จัดการผลประโยชน์ของผมและทางฝ่ายผมก็ต้องทำพินัยกรรมเหมือนกันเพราะไปกันหมดทั้ง3คนพี่น้องไอ้นี่น่ะมันเป็นเรื่องทางด้านผมเองคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับผมแล้วเรื่องสัมภาระข้าวของล่ะครับทางคุณชายจะให้ผมจัดการให้หรือว่าจะจัดไปจากทางนี้ครับเอาเป็นว่าอาวุธเครื่องกระสุนของใช้ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยเราจะเตรียมไปจากทางด้านนี้เลยแต่เสบียงกับอุปกรณ์อื่นๆคุณจัดเตรียมให้ด้วยแล้วเราจะคัดเลือกกันอีกทีนึงว่าจะมีอะไรบ้างและจะให้น้ำหนักมันสักเท่าไหร่เอกสารอันเป็นหลักฐานทั้งหมดที่คุณเอามาด้วยในแฟ้มนี่เราขอไว้คุณเอากลับคืนไปเฉพาะสำเนาพินัยกรรมฉบับที่รับพินให้คุณยึดไว้ก็แล้วกันถ้าเช่นนั้นนายอัมพลยืนขึ้นภายหลังจากเอาซองพินัยกรรมฉบับหนึ่งใส่ลงในกระเป๋าเอกสารส่วนตัวผมคิดว่าผมควรจะเดินทางกลับเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปเช้าที่โน่นแล้วก็เริ่มลงมือเลยดีมากดีมากรีบไปเถอะคุณอัมพลเดี๋ยวลูกหาบ10คนที่เราจะเอาไปด้วยนะขอให้คุณเป็นฝ่ายจัดหาปืนและกระสุนผมต้องการให้ทุกคนใช้ลูกซองขนาด 1-2 ระบบกึ่งอัตโนมัติทุกคนคุณจัดหาให้ด้วยนะทั้ง10กระบอกกระสุนกระบอกละ50นัดทั้งแบบยิงสัตว์ปีกและสัตว์สี่เท้าแล้วก็เชษฐาวราฤทธิ์ลุกขึ้นยืนจูงมือนายอัมพลผละห่างกลุ่มออกมาทางด้านหนึ่งกระซิบกระสุนของ M.79 ทางด้านโน้นคุณพอจะหาได้บ้างไหมผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาได้ทันคุณชายต้องการสักเท่าไหร่ล่ะครับก็ไม่มากนักหรอกเอาสัก30นัดก็พอเอาชนิดสะเก็ดระเบิดสังหารอย่างเดียวก็ได้ครับผมพอหาได้ครับอาวุธสงครามทุกชนิดผมคิดว่าคุณชายไม่ควรจะเอาไปจากกรุงเทพให้เสียเวลานะครับไปเอาจากผมที่โน่นดีกว่ายกเว้นพวกไรเฟิลล่าสัตว์ประจำมือของแต่ละคนนะครับเชษฐายิ้มบีบแขนคนเก่าแก่ของเขาแน่นแล้วพยักหน้าอ่ะไปได้แล้วคุณอัมพลโชคดีครับนายอัมพลหันมาบอกลาทุกคนและผลุบออกจากห้องนั้นไปในทันที

รับร่างของผู้อำนวยการบริษัทไทยไวล์ไลฟ์เชษฐาก็เดินเข้ามาสะกิดน้องชายและน้องสาวพลางหันไปพูดกับชัยยันว่าเราจะกลับกันก่อนนะชัยยันแกไม่ต้องไปด้วยหรอกสำหรับคืนนี้มีความเห็นว่าควรจะนอนอยู่กับลูกเมียที่โรงพยาบาลนี่ทุกอย่างไม่ต้องกังวลจะจัดเตรียมไว้ให้เองขอให้แกมีเวลาอยู่กับลูกกับเมียให้มากที่สุดไอ้หลักการอื่นๆเราก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วชัยยันก็ว่าง่ายดีเหมือนกันพยักหน้าเออตกลงฉันจะอยู่กับเมียที่นี่คืนนี้พวกแกก็กลับไปพักผ่อนแล้วกันพรุ่งนี้พบกันเชษฐาอนุชาและดารินเดินเข้ามาล้อมที่เตียงมาเรียอีกครั้งเพื่อบอกลาดารินก้มลงไปโอบกอดแม่เพื่อนสาวต่างผิวและจูบที่แก้มขอให้เธอหลับอย่างเป็นสุขและอย่ากังวลอะไรทั้งสิ้นนะรักลูกให้มากๆลูกเธอก็เหมือนลูกฉันเหมือนกันกูนะมาเรียบีบมือดารินแน่นยิ้มยิ้มให้วินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางจากกรุงเทพขอให้มาเยี่ยมฉันโดยพร้อมหน้ากันอีกครั้งได้ไหมแน่นอนเราจะต้องมาบอกลาเธอก่อนไปเชษฐาและอนุชากล่าวขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วสามพี่น้องราชสกุลวราริศก็พละออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านกันตามลำพังโดยปล่อยชัยยันไว้กับพันยาก่อนแยกกันขึ้นห้องนอนสามพี่น้องยืนประจันหน้ากันที่ห้องรับแขกใหญ่อีกครั้งขอเวลาสัก3นาทีเถอะครับพี่ใหญ่น้อยอนุชาพูดขึ้นสีหน้าของน้องชายคนกลางแห่งสกุลเครียดขรึมว่ามานายกลางเชษฐาพยักหน้าและจูงมือน้องทั้งสองไปนั่งที่เก้าอี้ชุดเดิมพี่ใหญ่ครับผมแน่ใจนะครับว่าผมจะต้องตามระพินกับพวกนั้นพบไม่เร็วก็ช้าไม่ระหว่างทางก็อาจจะเป็นปลายทางที่ใดที่หนึ่งเราก็ภาวนาไว้อย่างนั้นแล้วยังไงแต่ยังพูดไม่จบข้อความไม่ใช่เหรออนุชายิ้มเกรียมๆผมอยากจะปรึกษานะครับว่าถ้าพบกันจะทำยังไงจุดประสงค์ของเราก็คือเอาตัวเขากลับมาให้ได้นี่เราพูดกันในระหว่างพี่น้องเราสามคนแต่เหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในแบบต่างๆซึ่งเราจะต้องเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าด้วยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าขณะนี้โดยหน้าฉากรพินเป็นมัคคุเทศก์นำทางของฝ่ายนั้นแต่หลังฉากลึกลงไปเขาอาจจะถูกควบคุมหรือบีบบังคับให้ต้องตกอยู่ใต้อำนาจบงการก็ได้อีกประการหนึ่งไอ้การที่ฝ่ายเราตามหลังไปมีหวังมากครับในเรื่องของการปะทะกันพี่ก็คิดอยู่ในข้อนั้นเหมือนกันเชษฐากล่าวอย่างใคร่ครวญลึกเอาละงั้นเรามาวางแผนล่วงหน้ากันได้ใน3ขั้นตอนคือ1ถ้าตามพบระหว่างทางและอเมริกันพวกนั้นแสดงว่าเป็นมิตรที่พอจะไว้วางใจได้เราก็จะร่วมทางไปด้วยเพื่อเป็นหน่วยคุ้มกันรพินกับคนของเขาทั้งหมด 2. ถ้าอเมริกันพวกนั้นเห็นว่าเราเป็นศัตรูหรือมีพิรุธน่าสงสัยว่าจะเกิดอันตรายกับรพินหรือทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเก็บให้เกลี้ยงแล้วลากตัวรพินกลับ3ในกรณีที่ร่วมทางกันไปได้โดยมีเราคุมหลังไปอีกระลอกหนึ่งและระพินสามารถนำไปจนถึงจุดหมายปลายทางสามารถช่วยให้พวกนั้นกู้ระเบิดได้สำเร็จเราก็มีหน้าที่ระวังไม่ให้พวกนั้นหักหลังระพินได้พวกนั้นมีกันแค่4คนเท่านั้นต่อให้มีวิทยุสามารถเรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศได้ก็ตามเราก็เชื่อว่าเราได้เปรียบกว่า10ต่อ1สำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าดิบดำ
หลุมสำรวจที่เราเคยผ่านกันมาแล้วตกลงเอางั้นนะครับเอางั้นดูน้อยว่าไงพี่ชายใหญ่หันไปถามถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการฆ่าฟันกันได้และเอาตัวระพินกลับมาได้โดยปลอดภัยก็จะเป็นสิ่งที่น้อยต้องการที่สุดค่ะแต่น้อยกลัวนะคะกลัวจริงๆกลัวจะตามไม่ทันตามไม่พบไม่ใช่น้อยไม่เชื่อฝีมือพี่กลางนะคะแต่เราทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่าป่าลุ่มสารวินตอนเหนือขึ้นไปนะมันเป็นแดนสนธยาแดนที่ไม่ปรากฏอยู่ในภูมิศาสตร์สากลทิศทางที่ระพินนำพวกนั้นบ่ายหน้าไปก็ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางเดียวกับมุ่งเทือกพระศิวะนั่นเองคนที่จะผ่านบริเวณอาถรรพ์นี่ไปได้ไม่ใช่เดินป่าเก่งอย่างเดียวแต่ต้องเพียบพร้อมไปด้วยอาคมไสยเวทด้วยมันก็ต้องลองกันดูอย่างน้อยพวกเราทุกคนก็ผ่านกันมาแล้วและก่อนจะออกเดินทางแท้จริงเราทุกคนจะบวงสรวงขออำนาจอิทธิฤทธิ์ของมหาฤาษีกนธัญญะช่วยเราด้วยเชษฐาบอกมาอย่างปลอบใจแล้วตัดบทมาว่าอะไปพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้จะได้จัดเตรียมตัวกันแต่เช้าเพราะอย่างช้าที่สุดมะรืนนี้เราต้องถึงสถานีกักสัตว์ของคุณน้ำพลหรือถ้าพร้อมหมดทุกอย่างก็อาจจะเดินทางจากที่นี่กันกลางดึกเลยไปเช้าเอาที่โน่นพี่ชายสองน้องสาวเล็กอีกหนึ่งแยกจากกันเอกสารที่ได้รับจากนายอัมพลทั้งหมดพี่ชายใหญ่เป็นคนเก็บไว้เฉพาะรูปถ่ายของแหม่มสาวสองคนเท่านั้นที่ดารินขอเชษฐาไม่อยากขัดใจจึงยื่นทั้งซองส่งให้สังเกตเห็นสีหน้าคล้ำหมองก็สุดที่จะสมเพชขณะที่น้องสาวเล็กก้าวขึ้นบันไดไปอย่างเสื่องซึมสองพี่ชายยืนมองกันอยู่เงียบๆแล้วหล่อนก็ไปหยุดอยู่ที่ขั้นพักหันกลับมาพูดแผ่วเบาว่าน้อยขอบพระคุณพี่ใหญ่พี่กลางชัยยันและเมย์ค่ะในความเดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยไปกว่าตัวของน้อยเองเลยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เชษฐาเพียงแต่ยิ้มอย่างเอ็นดูส่วนอนุชาขมวดคิ้วโบกมือพูดห้วนๆว่าไปเถอะไปนอนไม่มีใครเข้าใจดำกับน้องเขยได้ถึงเพียงนั้นหรอกถึงไม่เห็นกับน้องเขยก็ต้องเห็นกับน้องสาวอยู่วันยังค่ำแหละผู้ชายทั้งโลกมีให้เลือกไม่เอาดันผ่าจะไปเอาไอ้พรานไพรเสงเกรงคนนั้นเวรกรรมจริงๆพับผ่าดิคราวนี้ถ้าตามไม่พบก็แล้วไปแต่ถ้าพบฉันต้องไปไอ้หมอนั่นข้าที่เอาน้องสาวฉันไปกอดซะทั้งคืนในบ้านตาซานหลังนั้นเพิ่งจะมาสารภาพเอาคืนนี้เองปัดโถดารินวราฤทธิ์หน้าม่อยหมุนตัวกลับเดินขึ้นบันไดต่อไปเงียบๆโดยไม่ต่อล้อต่อเถียงใดๆกับพี่ชายกลางซึ่งตามปกติแล้วเปรียบเหมือนขมิ้นกระปูนอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับคืนนี้เดี๋ยวนี้หล่อนสงบปากคำยอมจำนนหมดทุกกรณีความจริงหล่อนตระหนักมานานแล้วสำหรับพี่ชายกลางของหล่อนเป็นคนพูดจาผงผางตึงตังเช่นนั้นเองปากร้ายแต่ใจดีและมีจิตใจที่เรียกกันว่านักเลงซะยิ่งกว่าพี่ใหญ่ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษเกินไปซะอีกหล่อนรักพี่ชายกลางและเล่นหัวกันได้เหมือนเพื่อนแต่รักและเคารพยำเกรงพี่ใหญ่เหมือนพ่อ

ัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทั

งัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หลังจากผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปต่อรอบก่อนรองชนะเลิศประกอบด้วยโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทีมประกบคู่ดังนี้วันที่10กรกฎาคมฝรั่งเศสพบกับโมร็อกโกเวลา 3:00 น.วันที่11กรกฎาคมสเปนพบกับเบลเยียมเวลา 2:00 น.วันที่12กรกฎาคมนอร์เวย์พบอังกฤษเวลา 4:00 น.และอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์จบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนจุติ
1: โอ้โหนางเอกสวยจังนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลย
0: แล้วใจดีกับดีใจรู้หรือเปล่าว่าจุติแปลว่าอะไร
1: ไม่ทราบหรอกครับผมจำคำในโทรทัศน์มาพูดจุติแปลว่าอะไรหรือครับ
0: คำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นจุติก็หมายถึงเทวดานางฟ้าไปเกิดใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่หรอกจ้ะจุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นมนุษย์จ้ะ
2: ใจดีก็เป็นเหมือนนางฟ้าที่ลงมาจุติ
1: เป็นแม่มดกับชาติมาเกิดสิไม่ว่า
0: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มกวางซีจวงทำอ่างเก็บน้ำแตกเมืองหนานหนิงเร่งอพยพประชาชนคณะกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของประเทศจีนระบุว่าอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เกิดความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหลังจากพายุฝนฟ้าคะนองซัดถล่มภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานเกิดแตกส่งผลให้น้ำทะลักท่วมหมู่บ้านลิ่วหลางซึ่งเป็นสถานีชลประทานขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำอวินเปียงซึ่งตั้งอยู่เมืองหางโจซึ่งเมืองระดับอำเภอภายใต้การปกครองของหนานหนิงได้เผชิญกับสภาวะน้ำล้นตลิ่งและเกิดการแตกหักของสันเขื่อนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานน้ำล้นข้ามทางระบายน้ำเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำลิ่วหวังในอำเภอบินหยางอีกด้วยสำหรับอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของพื้นที่ได้รับรายงานว่าคันเขื่อนเกิดรอยแตกอย่างรุนแรงในช่วงวันจันทร์ส่งผลให้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงและอันตรายอย่างมากทางคณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยของเมืองหนานหนิงระดับ3ขึ้นสู่ระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 11:30 น.คณะกรรมการเมืองหนานหนิงเปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหนานหนิงถูกพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ฝนตกชุกหนาแน่นเป็นพิเศษจนทำให้น้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำต่างๆเอ่อล้นและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินจะรับได้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำลิ่วหวังและอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดกำลังลงซึ่งจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและส่งผลดีต่อปฏิบัติการควบคุมอุทกภัยที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ทางคณะกรรมการยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนขี้ผึ้งสีป่า
11: วิเชียรมาศเอาอะไรทาปากอ่ะ
12: ขี้ผึ้งจ้ะ
11: มั่วแล้วนี่มันจะหลับยาหม่องตั้งหากอ่ะ
12: ก้าวแต้มจำผิดแล้วจ้ะ
11: ไม่ผิดหรอกนี่ไงดมดูสิไม่ใช่ยาหม่องจริงๆด้วย
12: อันนี้เขาเรียกว่าขี้ผึ้งสีปากเป็นของสำหรับคนที่กินหมากพลูใช้สีปากเพื่อการริมฝีปากตึงและแห้งเพราะถูกปูนกัดริมฝีปากแตกการปากแห้งและแตกเวลาอากาศหนาวจัดได้อีก
11: แล้วขี้ผึ้งสีปากมันทำมาจากอะไรหรอ
12: ฉันอธิบายให้ฟังเองจ้ะขี้ผึ้งหมายถึงส่วนของรังผึ้งหรือรวงผึ้งถูกคั้นน้ำหวานออกหมดแล้วนำมาหุงเป็นไข่ที่แข็งตัวสีขาวนวลๆไข่ที่ได้จากการหุงรวงผึ้งนี้เรียกกันมาแต่เก่าก่อนว่าขี้ผึ้งขี้ผึ้งอย่างที่จะใช้สีปากนี้ต้องเอาขี้ผึ้งซึ่งเป็นปึกแข็งมาปรุงให้เนื้ออ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอมส่วนคำว่าสีในที่นี้หมายถึงใช้ขี้ผึ้งลูบไล้ริมฝีปาก
13: สีสวัสดิ์รู้วิธีทำขี้ผึ้งสีปากไหม
12: รู้จ้ะขี้ผึ้งสีปากมีอยู่สองอย่างคือขี้ผึ้งกะทิกับขี้ผึ้งน้ำมันมะพร้าววิธีการทำคนสมัยก่อนเรียกว่าหุงขี้ผึ้งสีปากการหุงขี้ผึ้งกะทิที่ได้จากมะพร้าวแก่ขูดตั้งไฟเคี่ยวจนกะทิแตกมันจึงเอาขี้ผึ้งใส่ในกะทินั้นเคี่ยวให้เข้ากันจนเป็นขี้โล้ออกสีเหลืองๆเอาลงจากไฟกรองใส่ภาชนะแล้วคนต่อจนขี้ผึ้งเย็นและจับตัวกัน จึงขูดทำเป็นเส้นขดเป็นวงเล็กๆวางติดกับใบลานหลังจากนั้นอบด้วยควันเทียนและดอกไม้สดเพื่อทำให้ขี้ผึ้งหอม
13: ขี้ผึ้งน้ำมันมะพร้าวก็ใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
12: คล้ายกันจ้ะการหุงขี้ผึ้งน้ำมันมะพร้าวจะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ตั้งไฟให้น้ำมันร้อนแล้วเอาดอกกระดังงาที่รมควันเทียนอบไว้กับดอกมะลิสดลงเจียวในน้ำมันจนดอกไม้กรอบจึงช้อนขึ้นเอาขี้ผึ้งใส่ลงกวนให้เข้ากันกับน้ำมันมะพร้าวแล้วเติมหัวน้ำมันหอมลงผสมให้มีกลิ่นตามต้องการแล้วพักไว้จนขี้ผึ้งเย็นและจับตัวกันจึงขูดทำเป็นเส้นขดเป็นวงเล็กๆเอาติดบนใบลานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
13: ขี้ผึ้งสีปากเป็นของอ่อนนิ่มเลยต้องใส่ในตลับให้เก็บรักษาไว้ใช้ได้นานๆ
12: ใช่แล้วจ้าวิเชียรมาศ
11: เฮ้ขี้ผึ้งสีปากนี่ดีจริงๆด้วยดูสิ
13: ว้ายทำไมทาสมันแผลบเลยล่ะก้าวแต้ม
11: ฉันกลัวปากแตกอะแต่ขี้เกียจทาบ่อยๆก็เลยทาทีเดียวเยอะๆเลยอะ
12: ก้าวแต้มเอ้ยไม่เคยทำอะไรพอดีเลยนะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการให้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
10: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ทรัพยากรธรรมชาติ
14: ศรีสวัสดิ์เห็นข่าวน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านไหม
15: เห็นจ้าก็ป่าไม้ถูกทำลายไปตั้งเยอะแยะไม่มีต้นไม้อุ้มน้ำคอยต้านความแรงของน้ำน้ำก็เลยไหลท่วมหมู่บ้านเชิงเขาไง
14: น่าสงสารชาวบ้านจังเลยนะ
15: ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากก็เสียหายอย่างนี้แหละ
14: อ้าวเมื่อกี้บอกป่าไม้ถูกทำลายตอนนี้บอกทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมันยังไงกันแน
15: ่ป่าไม้แม่น้ำแสงแดดสัตว์ป่าแร่ธาตุก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นแหละเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน
14: ์ถ้างั้นอากาศก็เป็นด้วยสิ
15: แน่นอนสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเรานำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งมีค่าที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติและเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นป่าไม้น้ำอากาศแร่ธาตุแสงอาทิตย
16: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรรมการสภาสถาปนิกห่วงอาคารเก่าย่านทรงวาดตลาดน้อยแนะเร่งสำรวจโครงสร้างหลังมีเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยทำร้านกาแฟเกสต์เฮาส์ป้องกันเหตุซ้ำรามกระทบท่องเที่ยวนายสิงห์ชัยทุ่งทองกรรมการสภาสถาปนิกให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ถึงเหตุการสาดอาคารพาณิชย์2ชั้นทรุดตัวบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีว่าอยากให้ใช้เหตุที่เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษาให้กับอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครเพราะอาคารเหล่านี้ใช้ประโยชน์มานานเกิน50ปีขึ้นไปมีอยู่มากส่วนตัวเห็นว่าคนย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่คุณภาพของการก่อสร้างว่าอดีตได้ทำถูกต้องตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่และที่สำคัญตลอดระยะเวลาของการใช้งานมีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรบ้างที่ไม่ได้ขออนุญาตและอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อทำให้รู้สาเหตุสำหรับให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะกทม.เข้าไปสำรวจอาคารแบบนี้ในย่านอื่นๆต่อไปเบื้องต้นสิ่งที่ทำได้เลยคือการเตือนอย่าให้มีการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดยพละการแต่ต้องขออนุญาตทุกครั้งตามกฎหมายและต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ต้องยอมรับว่าขณะนี้อาคารแบบนี้ในย่านเมืองเก่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกันเป็นจำนวนมากจากเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟและเกสต์เฮาส์ซึ่งควรเข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยอย่าไปใช้วิธีไล่จับแต่เอาบทเรียนจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเข้าไปสแกนดูโดยเฉพาะย่านทรงวาดตลาดน้อยบรรทัดทองรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ย่านเหล่านี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ปล่อยปละละเลยหากเกิดเหตุซ้ำขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โทษจ้ะไปโดนอะไรมาเนี่ย
1: ฉันไปช่วยลายเสือแมวหลงทางที่อยู่ท้ายซอยมาเลยโดนเจ้าตูบขาใหญ่ไล่กัดเอานะสิ
2: อ้าวแล้วก้าวแต้มไปกวนเจ้าตูบเหรอถึงโดนไล่กัด
1: ก็ฉันเห็นเจ้าลายเสือหลงทางมาหิวโซเลยแบ่งขนมของฉันให้กินแต่เจ้าลายเสือดันอยากกินขนมของเจ้าตูบด้วยฉันเลยแอบไปเอามาให้ก็เลยโดนเจ้าตูบไล่มาแบบนี้แหละ
0: นี่เลยนะเขาเรียกว่าม้าอารี
1: พูดผิดหรือเปล่าวิเชียรมาศต้องเป็นแมวอารีสิ
2: วิเชียรมาศพูดถูกแล้วจ้ะก้าวแต้มม้าอารี
1: แมวเป็นม้า
0: ว้าวไม่เข้าใจ
2: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะคำว่าม้าอารีเป็นคำเปรียบที่มาจากนิทานเรื่องม้าอารีเล่าว่าชาวนาผู้หนึ่งเลี้ยงม้าและวัวไว้อย่างละตัวม้าอยู่ในคอกที่มีหลังคาแต่วัวอยู่ในที่โล่งเมื่อฝนตกวัวจะวิ่งมาขอม้าหลบฝนแรกๆก็ขอเพียงยื่นหัวเข้าไปหลบต่อมาก็ขอขยับตัวเข้าไปทีละน้อยจนเบียดเข้าไปอยู่ในคอกม้าทั้งตัวทำให้ม้าหลุดออกไปจากคอกคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองต้องเดือดร้อนจึงเปรียบได้กับม้าอารีในนิทานเรื่องนี้คำว่าอารีเป็นคำกริยาหมายถึงเอื้อเฟื้อมีใจเผื่อแผ่แต่ปัจจุบันนิยมใช้ว่าอารีอารอบหรืออบอ้อมอารี
0: ก้าวแต้มเป็นม้าอารีเพราะไปช่วยลายเสือที่กินไม่รู้จักพอจนโดนเจ้าตูบไล่งับยังไงล่ะ
1: โอ้ยทำตัวเป็นแมวดีทั้งทีเจ็บตัวซะงั้น
2: มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นเรื่องดีแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าอย่าช่วยคนอื่นจนต้องเบียดเบียนตัวเองแถมในกรณีนี้ก้าวแต้มยังไปเบียดเบียนเจ้าตูบด้วย
1: สูงแล้วจ้าจะไม่ทำตัวเป็นม้าอารีอีกแล้วเข็ดแล้ว
0: โอ้โหเอาอย่างนี้บาร์บีคิวมื้อนี้เดี๋ยวฉันให้ก้าวแต้มกินไม่อั้นเลยดีไหม
3: จริงเหรอวิเชียรมาศ
0: เย้กำลังหิวอยู่พอดี

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มท.4เผยผลตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบเตรียมส่งปปช.สอบสวนต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบรอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วกว่า 15,000 คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการตรวจสอบ 15,000 กว่ารายชื่อแรกซึ่งเป็น3กลุ่มที่ได้เรียกบรรจุไปพบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันประมาณ 5,000 คนถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากนี้จะส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการจัดสอบและประกาศผลว่าสทพบเจอเรื่องแบบนี้เมื่อถามว่าผลการสอบของ 5,000 คนนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ปปช.จับกุมที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่าต้องให้ปปช.ตรวจสอบนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกันแฟลชไดร์ที่มสว.ส่งให้กับปปช.และนายวริศิษฐ์กล่าวว่าสิ่งที่ปปช.ต้องดำเนินการต่อเพราะสทไม่มีข้อมูลตรงนี้เราตรวจในสิ่งที่เรามีนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นคนดูภาพใหญ่สำหรับรายชื่อ 5,000 คนที่ตรวจสอบพบมีการถูกเพิกถอนจากการเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เมื่อใดในวริศิษฐ์ตรวจว่าเมื่อปปช.ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยผู้กระทำความผิดถึงจะถูกเพิกถอนออกจากข้าราชการท้องถิ่นแต่ขณะนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามปกติแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นการภายในต่อไปแต่ยังไม่ได้ดูว่าจะให้ใครเป็นประธานรวมถึงมีชุดของนายประกรณ์ที่ดำเนินการในภาพรวมอยู่ปปช.จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องนี้ 3-6 เดือนจะกระทบกับการทำงานท้องถิ่นหรือไม่พอรับแล้ว 5,000 คนในวริศิษฐ์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะความผิดสำเร็จแล้วเมื่อถามว่าอีกเงินเดือนที่รับช่วงที่ตรวจสอบจะดำเนินการอย่างไรนายรุสิกาว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องไปดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปอยู่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าคันช่องคันช่องเป็นคำเรียกเครื่องใช้แผ่นกลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงาใช้สองหน้าเช่นเดียวกับกระจกซึ่งในปัจจุบันทำด้วยแก้วคำว่ากระจกเป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่ากอนจ็อกคันช่องมักมีด้ามสำหรับถือคันช่องประกอบด้วยคำว่าคันกับช่องคันคือด้ามของวัสดุสำหรับถือช่องเป็นคำเดียวกับคำว่าซองต่อมาคำว่าคันช่องใช้เรียกกระจกสองหน้าแบบหนึ่งที่ตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งเป็นกระจกที่มีขอบไม้โดยรอบตรงกลางขอบด้านตั้งทั้งสองข้างเจาะรูสอดไม้เป็นเดือยเชื่อมกับขอบไม้ที่ติดอยู่กับเสาทั้งสองข้างทำให้แผ่นกระจกเอียงไปมาเพื่อปรับระดับให้เหมาะแก่ผู้ที่ใช้กระจกได้โต๊ะเครื่องแป้งที่ติดตั้งคันช่องมักทำเป็นโต๊ะเตี้ยมีลวดลายประดับงดงามจัดเป็นงานศิลปกรรมอย่างหนึ่งของไทย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
15: ให้ละเอียดให้รอพ่อ ในเหตุในผลที่เราจะยกฐานะของใจให้สูงขึ้นก็ทำนั้นเป็นเรื่องของจริงทำเป็นเรื่องของจริงใจก็ต้องมีความจริงใจมีความจริงพอทำก็จะละเอียดขึ้นทำก็จะเห็นจริงเห็นจังขึ้นซึ่งเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเทียมทำนั้นเป็นของจริงทำนั้นเป็นของเก่าหากทำนั้นเป็นของจริงเป็นของเก่าเราก็จำต้องเฝ้าต้องศึกษาต้องทำความรู้ความเข้าใจให้แม่นยำทำโดยเหตุโดยผลของใจเราก็จะละเอียดขึ้นทำโดยความหมายของใจเราก็จะละเอียดขึ้นเมื่อทำเป็นของจริงทำเป็นของเก่าง่ายต่อการฝึกง่ายต่อการปฏิบัติง่ายต่อการขัดเกลาตัวเราก็เป็นของที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ของแปลกปลอมการศึกษานั้นซึ่งเน้นในเรื่องของประสบการณ์เมื่อเราประสบการณ์ที่มากนั่นแหละคือสิ่งที่น้อมเข้ามาสู่ใจเมื่อเราน้อมความจริงเข้ามาสู่ใจเหตุผลใดๆก็จะง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติเหตุผลใดๆก็จะง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติเฝ้าสังเกตเช้าถึงเย็นในเรื่องของร่างกายและจิตใจเฝ้าสังเกตตั้งแต่เย็นถึงสว่างในเรื่องของร่างกายและจิตใจว่ามีสภาพอย่างไรมีฐานะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจำต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความเข้าใจในเรื่องของกายและใจตัวเองซึ่งเป็นงานที่เราทุกท่านทุกคนจะต้องคอยกำกับคอยดูแลคอยรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่มีผลต่อเนื่องให้เราฝึกเราปฏิบัติได้ดีขึ้นการประคองสมาธิการประคองจิตประคองใจให้อยู่ทรงได้นานๆก็อาศัยงานของใจที่คอยกำกับคอยดูแลคอยรับผิดชอบเมื่องานของใจนั้นคอยดูแลคอยกำกับคอยรับผิดชอบเหตุผลของใจก็จะดีขึ้นเหตุผลของใจก็จะละเอียดขึ้นเหตุผลของใจก็จะเย็นขึ้นการศึกษาจึงเป็นการศึกษาภายในเป็นเบื้องต้นถ้าเราได้ศึกษาภายในในละเอียดในเรื่องของกายในเรื่องของจิตใจของตนเองเป็นคนเฝ้าสังเกตดูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันยอมสร้างความละเอียดให้กับจิตใจของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความมีเหตุมีผลให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความจริงให้กับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่ฝึกฝนด้วยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตดูเหตุดูผลดูที่มาดูที่ไปดูความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราทุกขณะซึ่งเป็นการเฝ้าดูภายใน ที่กล่าวถึงกาเยสุกายานุปัสสีวิหารติซึ่งเป็นการกำหนดรู้อยู่ในกายว่าลักษณะของกายหรือสังขารหรือรูปนี้มีฐานะเป็นอย่างไรสภาพทรงสุดเสื่อมสิ้นนั่นคือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้จะเดินได้เร็วก็ต้องเมื่อร่างกายไม่มีปัญหาหากอายุมากเข้าหรืออายุยังน้อยแต่ธาตุขันไม่ดีก็จำต้องเดินได้ลำบากนี่คือความจริงของสังขารตั้งแต่เป็นส่วนภายในและภายนอกมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันสังขารอื่นใดที่มีสภาพที่ยังใช้ได้เราคงต้องใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นไฟก็เป็นสังขารแต่มันไม่มีใจครองหากมันแตกมันขาดมันหลุดหรือมันมีอะไรชำรุดมันก็คงใช้ไม่ได้ความจริงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันภูเขาเรากาต้นไม้นี่ก็สังขารที่กำหนดได้โดยตัวทั่วไปสัตว์เล็กน้อยสัตว์ใหญ่ก็คือความจริงของสังขารซึ่งกล่าวว่าคือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปนี่คือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อความจริงของธรรมคือสังขารมันมีผลในการแสดงออกต่อเนื่องทางด้านจิตใจหากเราเป็นคนเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติด้วยความละเอียดเราจะรู้จักดูแลรักษารับผิดชอบตัวเราได้ดีขึ้นเฝ้าดูด้วยปัญญาศึกษาด้วยปัญญาคือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือสังขารหากเราเฝ้าดูเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความจริงคือสังขารได้ก็ทำให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติการมากำหนดรู้อยู่ในอาการของความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปสุขข้างวาทุกข้างวาทุกขมะสุขข้างวาทั้งที่เป็นส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นส่วนแห่งทุกข์ทั้งที่อยู่เฉยๆนั่นก็ปรากฏอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นความจริงที่ปรากฏได้อยู่กับตัวเราตลอดเวลามีธาตุแท้ของการปรากฏได้อยู่ในตัวเราตลอดเวลาอันว่าโดยสังขารที่เห็นเด่นเห็นชัดอยู่ในตัวเราที่เข้าใจได้ในตัวเรามีฐานะของการทรงเสื่อมสุดอยู่อย่างนั้นที่มีอาการแห่งเวทนาที่ครอบงำได้อยู่อย่างนั้นอาการของการเจ็บการปวดอาการของการทรมานธาตุขันธ์ต่างก็เป็นความจริงของสังขารของทุกคนซึ่งมีผลของการแสดงออกว่ามันทรมานเหลือเกินธาตุขันธ์นี้มันไม่ใช่เรื่องเราจะกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิม3วันดี4วันไข้คุมดีคุมร้ายมีธาตุแห่งความแปรปรวนมีธาตุแห่งความเปลี่ยนแปลงมีธาตุแห่งการแตกสลายในที่สุดซึ่งชื่อว่าทรงสุดจะเดินไปหาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธาตุที่ทนได้ยากทนได้ลำบากภาราหเวปัญจักขันธาภาราหเวทุกขังโลเกต่างก็เป็นภาระที่ต้องหอบต้องหิ้วต่างก็เป็นภาระที่ต้องถือต้องแต่เอาใจใส่ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ค่อนข้างจะสาหัสสากันในโลกนี้แห่งความจริง ไม่รู้จักจบไม่รู้สิ้นไม่รู้ที่สุดของตัวเองฉันไปวันนี้ก็ถือว่าอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องใส่ใหม่ต้องเยียวยาต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาขนาดเยียวยาดูแลรักษาอยู่ขณะนี้ยังมีความพิการในธาตุขันธ์ได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ได้ยกเว้นมีสภาพของความเป็นพิกลพิการในธาตุขันธ์ของตัวเองได้ตลอดเวลาธาตุขันธ์นี้มีความจริงเป็นอย่างนี้สุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นฉันที่ดูแล้วว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์คุกคราวกันไปเป็นความจริงของสังขารทุกจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทั้งที่เป็นส่วนของธาตุขันธ์เราก็ทุกอยู่แล้วยังมีอารมณ์ภายนอกจรเข้ามาตาได้ดูรูปก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์หูได้ยินเสียงก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์แม้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆอื่นใดก็เป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่จำเจซ้ำซากอยู่ซ้ำไปเป็นความทุกข์ที่สาหัสสากรรจ์กับความรู้สึกที่ยึดที่ติดอยู่ซ้ำไปทุกในการดูแลรับผิดชอบทุกในความเปลี่ยนแปลงทุกในความแปรปรวนทุกในธาตุขันธ์ที่พิกลพิการนี่เป็นส่วนแห่งทุกข์ที่เกิดอยู่ภายในทุกการเกิดต่อเนื่องภายนอกก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสการถูกต้องสัมผัสแม้ด้วยใจของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราทำให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่อ่อนแอท้อแท้น่าเบื่อน่ารำคาญในสิ่งที่มีอยู่ได้ดูได้ฟังได้รับรู้แล้วมันเกิดความสังเวชสลดใจว่าชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์ชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์ยังย้ำต่อไปว่ายัมปีชังละปฏิตัมปีทุกขังสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจแล้วไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดความละเอียดของปัญญาพอมาฝึกมาปฏิบัติมันจะแจ้งชัดในความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราว่าทุกข์เหล่านี้พาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์เหล่านี้ทำให้เราทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีวันจบที่เราต้องหนีออกมาบวชมาปฏิบัติที่เราต้องหลบหลีกออกมาอยู่ทุดงขวัตปฏิบัติซึ่งก็มุ่งเห็นความละเอียดแห่งความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในตัวเราถ้าแท้งความพ้นทุกข์ก็ตรงที่เข้าใจในก่อนทุกข์ก่อนของตัวทุกข์มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตาของความทุกข์มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรที่เราต้องหอบสังขารหอบหิ้วตัวเองออกมาอยู่ถือธุดงควัตปฏิบัติก็เพื่อชำระสะสางหัวใจเราให้เห็นความจริงของทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราได้นั่นคือเหตุคือผลที่เราต้องยอมเสียสละออกมาฝึกมาปฏิบัติถึงบวากามหมายถึงความกำหนัดยินดีซึ่งเน้นในเรื่องโดยทั่วไปจนหลงจนติดจนจมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเป็นผู้เป็นคนลืมความเป็นสัตว์ต่างก็มีความกำหนัดความยินดีหลงไหลในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจนงอมจนตายเกรย์จนหาดีจากสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความกำหนัดยินดีหลงไหลอยู่ติดอยู่จมอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ต่างก็เป็นการผูกพันและผูกหัวใจให้มนุษย์และสัตว์ได้ล่มจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมามากต่อมาเพราะอำนาจของความกำหนัดยินดีในการซึ่งเน้นในเรื่องของสิ่งที่จูงใจและผูกใจให้จมให้ติดอยู่จนลืมหูลืมตาจนขาดสติสัมปชัญญะถึงก็ต้องมีการฆ่าฟันมีการ ฆ่ากันตายเพราะเรื่องของสิ่งเหล่านี้ซึ่งแยกออกได้ในความหมายเรียกว่ากามกามตัณหา ความทะเยอทะยานอยากแม้ว่าจะเป็นความอยากในอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นความหลงของใจอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้ในเหตุอื่นใดที่ปลูกใจเราให้อยู่ซึ่งเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามแต่ก็เป็นความอยากที่มนุษย์ในสัตว์โดยทั่วไปปลูกฝังและจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นปลูกฝังจนแนบสนิทจนลืมเป็นลืมตายลืมผิดลืมถูกแล้วติดจมอยู่กับเรื่องของความจริงสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามตัณหาการแสวงหาในสิ่งที่มีอยู่จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นซึ่งกล่าวโดยสัตว์โดยทั่วไปจมติดก็เป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจคาเดวาหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่รู้จักเบื่อซึ่งของเหม็นๆที่เจือปนกันอยู่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นความที่มนุษย์และสัตว์ผู้ซึ่งปกปิดด้วยอำนาจฝ่ายต่ำคือตัววิชาความไม่รู้จริงของใจจึงถูกอำนาจกามครอบงำได้อยู่ตลอดเวลาครั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติความจืดจางในสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเกิดมีขึ้นกับจิตใจของเราเพราะมันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกเป็นสภาพเป็นฐานะของเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแต่มันก็บ้าอยู่นั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าแทะกระดูกซึ่งก็ไม่มีรสมีชาติอะไรคือน้ำลายตัวเองอยู่นั่นเองที่สุดของที่สุดก็คือขาดสติวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าไม่ได้พาให้สัตว์และมนุษย์อย่างเราเราท่านผู้จมและผู้ฝังอยู่ในเหตุเหล่านั้นทำไม่ดีขึ้นได้นอกจากทำให้ทรงสุดเสื่อมสิ้นจนไม่มีเหตุมีผลของการอยู่ในความเป็นมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปกามจึงเป็นตัวจูงใจให้มืดให้มนให้บอดไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการจมการติดอยู่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นต่างก็เป็นเรื่องของกามพายเสียคู่เสียคนดังบทที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการของงานว่าอนาคุลาจกรรมมันตาเอตามังกรมุตตมังถ้าเราไม่จมไม่ติดอยู่กับงานการจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตก็ดีขึ้นซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจถ้าเป็นธรรมะกาโมภวังโหติเป็นผู้ยินดีในเหตุในผลเป็นผู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างละเอียดและท่องแท้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญว่าในเรื่องของกามจึงเป็นเรื่องที่ทนทุกข์ทรมานของสัตว์โดยทั่วไปเสพกระสันโทษต้องการจนไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นความใคร่ความอยากความต้องการชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งแล้วมันก็พายมนุษย์นี่จมแล้วจมอีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกด้วยอำนาจของรูปของเสียงของความรู้สึกที่ได้สัมผัสสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆจึงอุปมาเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสร้างความผูกพันสร้างทุกโทษเวรภัยสร้างความเดือดร้อนสร้างความหายนะให้กับชีวิตของตนไม่มีวันจบวันสิ้นเราซึ่งหนีออกจากตัวกามมาบวชเราได้สวดได้ต้องบ่นสาธยายเมื่อวานนี้ว่ากามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมปุตุชนีโกเห็นแล้วเป็นเรื่องของคนที่ปุตุชนซึ่งเสพซึ่งจมซึ่งติดอยู่กับกามของสิ่งเหล่านั้นผู้หวังความหลุดพ้นในทางด้านจิตใจผู้หวังเหตุหวังผลทางด้านจิตใจจึงพยายามหลีกเล้นจากสิ่งเหล่านั้นเราพยายามที่จะหนีให้ออกจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็พยายามดิ้นจนออกมาได้ถ้าออกมาได้เราก็รู้ได้ว่ามันเป็นโทษมากกว่าคุณมันให้ทุกข์มากกว่าสุข เมื่อรู้ว่ามันให้ทุกข์มากกว่าสุขแล้วเราก็พยายามถอยห่างเรื่อยๆรูปมันก็พาเราเสียคนเสียงมันก็พาเราเสียคนแม้รสกลิ่นการได้เคยสัมผัสได้สัมพันธ์ใดๆมันก็มีส่วนทำให้เราเสียคู่เสียคนแม้ที่สุดความล่มจมเพราะใจมันเกาะมันยึดเมื่อใจมันเกาะมันยึดมันพาเราล่มจมหลายภพหลายชาติหลายสงขัยทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เห็นจริงเห็นจังว่าเรามันทนไม่ได้ทนไม่ได้ต่อความต้องการทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความต้องการความอยากของตัวเราเมื่อมันทนไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็ห้ามไม่อยู่มันจึงพาให้ตัวเรานั้นจมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้จมอยู่ด้วยความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันจมมันติดแล้วมันก็ปลูกฝังจิตใจเราให้ตกต่ำด้วยอำนาจแห่งสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจในธาตุแท้ว่าเราน่ะมันเสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้เราน่ะมันเสียคู่เสียคนเพราะสิ่งเหล่านี้เรานั้นมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ล่มจมเพราะเหตุอื่นใดนะมันล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นคืออะไรนั่นคืออำนาจของตัวกามกามนั้นพาให้จมกามนั้นพาให้เกิดกามนั้นพาให้แก่กามนั้นพาให้เจ็บไม่ตายความหมายของตัวกามนั้นมันจึงผูกรัดหัวใจมนุษย์และสัตว์ผู้จึงมืดผู้ที่มืดมนอนตการมาหลายยุคหลายสมัยท่านมาพบนี้ภูมินี้ก็ยังพายเราเสียคู่เสียคนด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้สร้างความผูกพันไว้มากสร้างเหตุปัจจัยต่อรองไว้มากแล้วพายเราล่มจมเพราะสิ่งเหล่านั้นมากต่อมากตัดไม่ได้วางไม่ได้เสียดายกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นคืออำนาจของการที่เกาะยึดติดหัวใจเราอำนาจของกามนั้นมันหนาจนพาให้เป็นกามตัณหาคือการแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นความต้องการไม่มีหยุดไม่มีหย่อนภาวะตัณหาความอยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นแม้ได้ภาวนาบางทีอยากมากมันก็ไม่ลงนะเพียรมากซ้ำไปมันกระทืบคอยเฝ้าสังเกตเฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติแม้แต่เป็นการนอนดูลมหายใจเข้าออกแม้แต่เป็นการนอนกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธในใจจิตมันก็วูบว่าวางลงไปได้เย็นลงไปได้ตัดกระแสลงไปได้แม้เหตุอื่นใดถ้าเราจริงจังจริงใจจะลืมเหตุลืมผลเราก็ยากต่อการที่จะรวมตัวลงตนลงได้ว่างลงได้ในเรื่องของการอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเห็นก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่อาศัยความจริงที่เราต้องศึกษาในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ให้ละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่มีอยู่เราก็จะเข้าใจในหลักเหตุผลที่มีอยู่ในความอยากของแต่ละคนในความต้องการของแต่ละคนในความมุ่งหวังของแต่ละคนต่างก็มีเหตุมีผลแต่การค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำค่อยฝึกหนักบ้างเบาบ้างแรงบ้างยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกของตนเองแม้ที่สุดการกำหนดน้อมนึกน้อมนำเข้ามาคิดมาคนมาเพ่งมาเพียรมาพิจารณาหาความละเอียดของเหตุของผลที่พายเราต้องทนทุกข์ทรมานเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกยุ่งแล้วยุ่งอีกวุ่นวายแล้ววุ่นวายต่างก็เป็นเหตุผลของใจต่างก็เป็นความจริงของใจที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเฝ้าปฏิบัติจนได้เหตุผลของความละเอียดของใจเมื่อเราได้เหตุผลคือความละเอียดของจิตใจของตนเองเราก็ได้ความจริงของศีลของธรรมที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อเราได้ความจริงของศีลของธรรมในตัวเราความละเอียดของการฝึกการปฏิบัติก็เด่นชัดกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรากระจ่างแจ้งในหัวใจของการฝึกการปฏิบัติ ให้ความอยากมีอยากเป็นให้ความอยากรู้อยากเห็นในความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังในความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นความอยากความหวังความต้องการที่มีอยู่เราก็เฝ้าดูลักษณะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเราจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในที่มาที่ไปว่าสิ่งนี้มีเหตุสิ่งนี้ไม่มีเหตุสิ่งนี้มีผลสิ่งนี้ไม่มีผลความละเอียดของจิตใจแต่ละคนก็จะเป็นธาตุแห่งความเข้าใจที่ฝึกและปฏิบัติธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นธาตุแท้ของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นจากความมุ่งหวังจากความตั้งใจจากความละจริงของใจที่ละเอียดที่มาฝึกและปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความรอบคอบเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนมีความจริงของใจว่าธรรมเมื่อครองใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วๆไปย่อมเป็นความจริงที่ละเอียดย่อมเป็นความจริงที่แม่นยำย่อมเป็นความจริงที่มั่นในเหตุในผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดวิภวตัณหาไม่

บางแสนทุกจากบางแสนก็ไปอยู่ที่อื่นใดแต่ที่สุดมันก็หนีไม่พ้นแม้แต่จะหอบหิ้วไปอยู่ที่ต่างประเทศความทุกข์ก็ไม่เคยพ้นจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเพราะมันเป็นความยึดที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์และสัตว์จึงพาให้ความไม่มีไม่อยากไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วมีที่สุดไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แล้วมีความจริงที่แสดงออกได้ในหัวใจเจ้าของว่าไม่มีสิ่งที่พึงหวังไม่มีสิ่งที่ต้องการแล้วไม่มีสิ่งที่ปรารถนาไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ใครดีจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สุดทุกโทษเวรภัยจึงเกิดขึ้นกับใจของผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะขั้นเมื่อนั่งมาสงบมาฝึกมาปฏิบัติจึงมองเห็นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงว่ามันเกิดโดยลักษณะอย่างนี้ซึ่งกล่าวว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นที่มาที่ไปของความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราทุกเกิดขึ้นอยู่ภายในธาตุในขันธ์ก็เป็นเรื่องที่สุดจะทรมานทุกที่จรไปจรมาก็เป็นทุกที่สุดทรมานเห็นไหมว่ามันน่าเบื่อเห็นไหมมันน่าสงสารน่าสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของเราทั้งหลายทั้งปวงมันต้องหอบหิ้วมันต้องดิ้นรนมันต้องกระเสือกกระสนไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆซึ่งเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วขณะชั่วเวรชั่วยามแต่มันเป็นความทุกข์ที่นอนทนทุกข์ทรมานได้ถึง10ปี8ปี20ปี30ปี50ปี60ปีโทษถึง90ปี100ปีทุกข์แล้วทุกข์ซึ่งจะหาความจริงใส่สังขารไม่ได้โอกาสที่จะจมโอกาสที่จะทรมานจังเต็มไปด้วยเหตุผลของกิเลสตัณหามายาที่เกิดขึ้นอยู่กับใจตลอดเวลาอำนาจใดๆเนี่ยมันช่างเหลือหลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งเป็นสิ่งมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนั้นจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานี้มาเราออกมาบวชมาปฏิบัติพอจิตมันวางลงแล้วก็พอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับหัวใจเรานั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอำนาจตัวยึดในรูปยึดในเสียงยึดในกลิ่นยึดในรสยึดในสิ่งที่สัมผัสอื่นใดซึ่งเห็นว่ามันเป็นความสุขจนเกลือกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุมีผลทั้งที่ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขจอมปลอมความสุขที่แท้จริงมันต่างกันคนละโยกนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบสงัดของใจจากข้าศึกคือกิเลสไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เตสร้างรูปาสโมสุโคการก็ไปสงบระงับของจิตใจแม้จะการไปเข้าไปสงบระงับอารมณ์ได้ชั่วครู่ชั่วขณะแม้จะเป็นการข่มได้สะกดไว้ฟื้นอยู่ต่างก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจของตนเองสุขที่แท้คือสุขที่ให้ความไพบูลย์กับใจนั่นคือความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่เราย่อมได้คือความสุขที่มีเหตุมีผลเราย่อมได้ซึ่งความสุขที่เป็นหลักเป็นฐานในการมาอยู่ทุดงควัตปฏิบัติซึ่งมาอยู่ด้วยความมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์เห็นแล้วว่าอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนั้นมันมีความทุกข์ไม่มีวันจบวันสิ้นเรียกว่าจะมีความสุขเพราะการมีบ้านพอมีบ้านก็กลับไปเรื่องมีทรความเป็นกังวลนึกแต่ว่ามีความสุขเพราะมีทีวีเพราะมีทีวีกลับกลายเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานเพราะทีวีเรียกว่าจะมีความสุขเพราะโทรศัพท์พอได้โทรศัพท์ก็มีเรื่องเป็นกังวลเพราะโทรศัพท์แม้ที่สุดถ้านึกว่ามีความสุขเพราะได้สามีภรรยาได้คนรักที่ถูกอกถูกใจแต่ที่สุดก็มีความทนทุกข์ทรมานเพราะสามีภรรยาหรือคนรักที่บอกว่าถูกอกถูกใจเหตุอื่นใดที่เราได้มาเป็นอยู่ต่างก็เป็นการได้มาด้วยความทนทุกข์ทรมานในหัวใจของตนเองสิ่งนั้นต้องจากสิ่งนั้นต้องไม่ได้ดังใจเราสิ่งนั้นต้องทำให้เราผิดหวังสิ่งนั้นทำให้เราคลาดเคลื่อนจากความตั้งใจดั้งเดิมมันเป็นเรื่องซ้ำเติมชีวิตของเราให้จมด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้
เกิดมานึกว่าจะมี

0: มีกำไรกลับจะกลายเป็นเรื่องขาดทุนเพราะการเกิดซ้ำด้วยไปพอรู้ว่าชีวิตที่จมและหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นชีวิตที่จมด้วยอำนาจของปุถุชนปุถุชนนั้นจะจมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ความจอมปลอมรู้อยู่แก่ใจทั้งที่ความจอมปลอมนะรู้อยู่แก่ใจแต่ความจริงของเรานะมันทนไม่ได้มันทนต่อความต้านทานทนต่อความทะเยอทะยานทนต่อความต้องการของตนเองไม่ได้มันจึงตกอยู่อย่างนี้ไม่รู้ก็มีส่วนได้ผลรู้อยู่ขืนทำก็ยิ่งมีผลมากขึ้นหาความยางอายไม่ได้ก็ยิ่งมีผลทำให้เราซ้ำเติมตัวเองมากขึ้นที่ควรกลับจะบอกว่าไม่ควรที่ไม่ควรกลับจะบอกว่าควรคือเห็นตรงกันข้ามแม้ที่สุดทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้ร้ายที่สุดทนต่อความอยากทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้อันนี้สร้างความผูกพันให้เรามากที่สุดผูกคอผูกแขนผูกขาปิดตาปิดหูอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดนะเรื่องของการเสพอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสพอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นมันปิดของเราให้ตกต่ำด้วยการเข้ามาบวชมาปฏิบัติแม้ว่าเราจะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวแต่เราก็มีความมุ่งหวังที่จะสะสางจิตใจตัวเราให้ได้กำลังของความสงบสงัดให้ได้กำลังของความขัดเกลาตัวเราด้วยอุบายต่างๆซึ่งจะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นจืดจางจากสิ่งที่ก่อเกิดยังเฝ้าฝึกและปฏิบัติโดยเหตุโดยผลเกิดได้ก็ไม่เกินเกียรติชาติแม้อย่างน้อยก็ชาติเดียวแม้ที่สุดก็ไม่เกิดหากทำความจริงให้เกิดขึ้นกับใจเราได้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่านี่คือทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเราถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นขี้เราก็คงไม่หลีกนี่เราเห็นว่าขี้มันเหม็นเราจึงพยายามถอยอยู่ด้วยความหมายของการเห็นโทษจึงมีผลประโยชน์ของการอยู่ได้อย่างอิสระถ้าเรายังไม่เห็นทุกโทษเวรภัยกับความจริงที่เกิดขึ้นเราก็คงต้องอยู่อย่างคนที่ถูกอำนาจความไม่รู้จริงของใจครอบงำตัวเองอยู่ตลอดเวลาครอบงำสนิทจนตายสนิทจนไม่เห็นความจริงของใจคือธรรมเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าคำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติการกำหนดรู้อยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราการกำหนดอยู่ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าฝึกและปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตว่าความทุกข์นั้นมันเป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดแล้วเกิดดีอยู่อย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นภาระมากขึ้นแล้วมี2คนก็เพิ่มมี4คนก็เพิ่มมี5คนก็เพิ่มมีมากมันก็เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งดูแล้วเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของซ้ำไปด้วยเมื่อเห็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเจ้าของก็ยิ่งเป็นการจมการหมักหมมการติดอยู่อย่างนั้นถ้าสิทธัตถะราชกุมารไม่ยอมตัดใจสิทธัตถะราชกุมารไม่ยอมตัดใจเราก็คงไม่มีศาสดาของศาสนาหลักฐานของศีลของธรรมคือพระพุทธธรรมประสงค์คงไม่เกิดขึ้นกับหมู่เราครูบาอาจารย์ของเราหลายรูปเช่นหลวงปู่ขาวอดีตท่านเคยครองคารวาสมีราหุลหรือมีบุตรตั้ง4คนท่านก็ตัดใจออกมาบวชท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดจึงรู้ว่าเป็นที่ยอมรับของหมู่มนุษย์และสัตว์ส่วนหนึ่งที่ยอมรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลายท่านในหลายองค์ในหลายรูปท่านก็มีเรื่องของการตัดใจทั้งนั้นมีความโดดเด่นแม้จะบวชเมื่อไหร่ที่ไหนหากเราเป็นคนจงใจตั้งใจจะบวชแล้วมันง่ายหลวงพ่อชาก็เคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาก่อนแม่แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราหลวงตาบัวก็เหมือนกันท่านก็ผ่านโลกมาก่อน ในแง่ของการอยู่มาจนถึงโน่นเกณฑ์ทหารแล้วก็ได้มาบวชในความจริงของการฝึกการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้กำหนดว่า86แล้วนะ87แล้วนะ10ขวบแล้วนะ5ขวบแล้วนะ7ขวบแล้วนะให้ได้มากำหนดที่อายุอนามมันอยู่ที่ความจงใจตั้งใจที่จะฝึกและปฏิบัติการสละการสลัดการตัดใจจริงๆนั้นเป็นเหตุทำให้เราง่ายขึ้นผู้ที่ปฏิบัติได้ง่ายได้คล่องนั้นเพราะตัดใจได้ง่ายขึ้นทิ้งทวนประเภททิ้งตายเอาตายเป็นเดิมพันเป็นไงก็เป็นเพราะทุกข์มามากทรมานมามากเจ็บตัวมามากลำบากมามากแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานมาหลายภพหลายชาติหลายสงไขยแล้วถ้าเราสำเนียกสำนึกได้อย่างนี้แล้วเราก็จะง่ายต่อการปฏิบัติแม้จะเป็นเนนเก่าเนนใหม่เป็นพระเก่าพระใหม่แม้จะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็เป็นความจริงของธรรมเป็นอย่างเดียวกันอยู่ที่ความจริงใจอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจงใจที่จะงดที่จะเว้นที่จะเลิกที่จะละที่จะหยุดว่าพอแล้วล่ะความสุขเล็กๆน้อยๆพอแล้วล่ะความสุขจอมปลอมไม่มีที่สิ้นสุดพอแล้วกับความสุขของความล้มเหลวของชีวิตพอแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความสุขที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ทุกข์มากกว่าสุขทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทุกข์มากก็สุขให้จมอยู่กับความเป็นสมภารเจ้าวัดให้จมอยู่กับความเป็นลูกวัดให้จมเป็นอยู่กับอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นมันดีขึ้นไม่ได้เพราะมันจมมันติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดีไม่ได้เพราะมันดีไม่ได้เองเราถึงบอกว่าพยายามนะพยายามทุ่มสุดตัวถ้าเราไปหาหมอถ้าเรายกให้หมอตรวจทั้งร่างกายเราก็ได้ตรวจทั้งร่างกายถ้าเรายกให้ตรวจเฉพาะแขนเราก็ได้ตรวจเฉพาะแขนโทษแต่แม้แต่เรายกให้แต่เท้าเราก็ได้ตรวจเฉพาะเท้าส่วนใดที่เรายอมยกให้ตอนนั้นถึงหมอถึงจะทำได้ในเรื่องของการให้สุดตัวให้สุดชีวิตจิตใจให้กับความดีคือประพุทธประธรรมประสงค์เป็นการให้ที่ฝากผีฝากไข่ได้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สมมุติบัญญัติไม่ใช่สาระอะไรที่เราจะต้องมาเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจนอกจากความจริงที่เราต้องยอมกันว่าตายเกิดแก่เจ็บซึ่งยังต้องเกิดแก่เจ็บไม่มีที่สิ้นสุดความรู้อื่นใดถ้าเราไม่เป็นไปเพื่อเห็นทุกโทษในการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เราลอดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้ยังไม่ใช่ความรู้ที่เราเอาตัวรอดหลุดพ้นได้ซึ่งเป็นความรู้พอเอาตัวรอดไปวันหนึ่งเดี๋ยวเป็นการแก้ปัญหาไปได้วันหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของความรู้ความสามารถจึงเป็นเรื่องที่มีกันมนุษย์ก็มีความสามารถแตกต่างกับสัตว์ก็มีความสามารถแตกต่างกับมนุษย์แม้แต่คนต่างคนต่างก็มีความสามารถแตกต่างกันไปเราจึงไม่มายึดอยู่ในกฎเกณฑ์เพียงความรู้ที่เรามีอยู่เท่านั้นนั่นเป็นความจำมาจากตำรับตำลาเป็นความเข้าใจมาจากสิ่งที่มีอยู่แต่ความรู้ความจำความเข้าใจที่มีเหตุมีผลเป็นไปเพื่อความคลายออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อการวางทุกข์โทษเวรภัยเป็นการสลัดออกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเป็นความรู้ที่ไม่มีคำอธิบายจากหัวใจมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราซึ่งยอมอดตำรับขับตานอนมาก็เพื่อความรู้ประเภทนี้ซึ่งเป็นความรู้ไม่มีคำอธิบายเป็นความรู้ที่ไม่ต้องการคำอธิบายจากใครเราถึงจะหนีได้จากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่จิตเตสุจิตตานุปัสสีวิหารติที่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือไม่ได้เสียคนเมื่อนั้นจิตเตสุจิตตานุปัสสีวิหารติไปได้เร็วไปได้ไกลไปได้ไวแม้จะอย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปด้วยห้ามในยากห้ามในลำบากก็ได้ไวจิตคือสภาวะที่ไวเร็วคล่องตัวปรุงแต่งได้ทุกขณะเกิดดับได้ทุกขณะมีสภาพของการเล่นได้ไกลเล่นได้ไวเล่นได้เร็วปรุงได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขานอนหลับสบายแต่เราก็เป็นทุกข์เพราะเขา บางทีเขามีความสุขด้วยโลกวิสัยแต่เราก็ไปเดือดร้อนเพราะเขาพอจิตของเรามันไปปรุงไปแต่งในเรื่องของเขาพระพุทธเจ้าจึงให้ตามระวังรักษาจิตผู้ใดตามระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารจะเป็นกิเลสมารขันธมารที่สังขารมารเทพุตมารและมัจจุราชมารที่เราต้องหอบสังขารเข้ามาอยู่ทุดงควัตปฏิบัติเราก็เพื่อฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันละเอียดให้เห็นจริงเห็นจังมากขึ้นตามดูจิตเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือตัวผู้รู้ที่เรามากำหนดดูกำหนดอยู่กำหนดเห็นกำหนดฟังกำหนดดูนี่เรียกว่าตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้นี่มันละเอียดลงไปมันก็จะเห็นความหยาบของสิ่งที่มีอยู่เพราะมันหยาบจริงๆใหม่ๆมันเถียงกันเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันก็ต่อรองเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่อรองมันไม่ต่อรองเวลาจิตหยาบเกิดขึ้นมันไม่ยอมเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันกลับยอมมันมีสองคนเหมือนกับจิตในจิตมันเถียงกันอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนเวรกันเกิดดับเวลาจิตอยากเกิดขึ้นมันก็ช่างจะคัดค้านเวลาจิตละเอียดเกิดขึ้นมันก็ชักจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันจริงนะมันจริงของมันทั้งนั้นแหละจึงบอกว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันนะเมื่อรวมตัวลงแล้วเรียกว่าตัวผู้รู้ถ้าเผลอไปมันก็ปรุงแต่งไปตามอำนาจของสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจสิ่งที่ผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราจิตกับใจนั้นเป็นตัวเดียวกันนะเมื่อรวมลงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าแตกต่างก็เป็นภาษาพูดแตกต่างก็เป็นอาการตีไปขยายดีขยายชั่วขยายนั่นขยายนี่ถ้าเรียกว่าสร้างภาคขยายพูดคำเดียวนะนอนคิดทั้งคืนเจ็บใจทั้งคืนขยายได้ตลอดพูดประโยคเยอะได้แท้แต่ว่าขยายได้กว้างไกลไพศาลขยายได้กว้างไกลไพศาลพูดประโยคเดียวพูดคำเดียวได้แท้แต่มันขยายได้มากขยายได้ไกลขยายได้จริงๆขยายจนตัวเราน่ะเสียหลักได้ขยายพูดคำเดียวนะมันปรุงมันแต่งมันขยายถ้ามันปรุงด้วยเหตุด้วยผลมันก็ดีไปถ้ามันสร้างทุกข์โทษให้กับใจมันก็ก่อเวรก่อภัยไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกว่านานาจิตตัง108ธัญญาที่เราต้องเคี่ยวต้องเข็นที่เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเราไม่มันปรุงนอกเหตุเหนือผลไม่มันปรุงจนกลายเป็นคนไม่รู้จักตัวเองว่าคือใครปรุงจนเสียหลักปรุงจนเสียคู่เสียคนจิตแตกจิตเบลอจิตเพ้อเจ้อจิตเลวไหลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีหลักไม่มีฐานจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลจนกลายเป็นเรื่องทนไม่ไหวทนไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงบอกเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเรามันปรุงมันแต่งมันแยกขยายจนผิดกับคนธรรมดาได้นะพึงนว่าดูความละเอียดของจิตเขามันเป็นการคิดดีคิดไม่ดีคิดยึดคิดไม่ยึดคิดเพื่อละคิดเพื่อวางคิดเพื่อถือคิดเพื่อละเพื่อวางมันมีความแตกต่างกันมีฐานะของความแตกต่างกันต่างกันมากจิตใจมันโอ้ยง่ายเป็นอันเดียวกันจิตใจมโนวิญญาณนั้นเป็นอันเดียวกันรวมแล้วว่าตัวผู้รู้รู้เจ็บรู้ปวดรู้สุขรู้ทุกข์รู้หนาวรู้ร้อนเวลานี้เรากำหนดตัวผู้รู้เรียกว่าใจรู้ว่ามันคิดอะไรรู้ว่ามันคิดอะไรนั่นรู้อาการที่มันแยกออกไปมันเป็นกิ่งก้านสาขามันแยกออกไปนั่งกำหนดดูความคิดของตนเองนั่งดูความคิดของตัวเองรู้ความคิดของตัวเองนั่งดูนั่งสังเกตดูความคิดของตัวเองซึ่งมีเหตุมีผลนั่งดูนั่งสังเกตนั่งเฝ้านั่งดูนั่งสังเกตแล้วจะรู้ความคิดของตัวเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตรวจตาพิจารณาทบทวน หาเหตุหาผลว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็ดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูให้เห็นความละเอียดของจิตเจ้าของให้รู้ความละเอียดของจิตตัวเองให้เข้าใจในความละเอียดของจิตตัวเองว่ามันช่างคิดมันช่างปรุงมันช่างแต่งถ้ามุ่งเพื่อหลุดเพื่อพ้นมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลนั้นมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมุ่งเพื่อความสุขความสบายของจิตนั้นมันก็ไปไม่รอดนะครับและที่สุดก็เดือดร้อนเพราะความคิดนึกของตัวเองนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเฝ้าดูความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็มันคิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะคิดไม่ดีมันก็คิดได้ชั่วคู่ชั่วขณะมันเป็นการเกิดดับของความคิดที่ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นมันมีฐานะของการปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นมันปรุงแต่งในทุกระยะมันปรุงแต่งในทุกขณะแล้วมันปรุงแต่งในทุกสภาพของตัวเองอยู่ที่มีอยู่ให้เฝ้าดูความคิดที่เกิดอยู่กับตัวเราซึ่งเรียกว่าตัวผู้รู้เรียกว่าใจจิตใจมโนวิญญาณเรียกว่าตัวผู้รู้หากมันจะแตกต่างแยกแยะออกไปเป็นอาการเรียกว่าจิตมันเป็นความรู้สึกที่รับรู้เรียกว่าเจตสิกมันเป็นอาการแห่งภาษาสมมติบัญญัติเท่านั้นเองแต่กี่ดวงกี่ดวงช่างมันเถอะแต่กี่เรื่องกี่เรื่องช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเพียงแต่รู้ว่ามันเจ็บไหมมันทุกข์ไหมมันสุขไหมมันหนาวไหมมันร้อนไหมมันง่วงไหมมันปวดไหมแล้วมันอยู่ได้ไหมในขณะนี้คือเรื่องใหญ่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ไหนอย่างไรให้มันอยู่หนึ่งเดียวพอมันอยู่หนึ่งเดียวแล้วมันจะรู้ได้อ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันจะรู้อะไรก็ให้มันรู้รู้กี่เล่มรู้กี่ตำรับตำราก็รู้ไปเถอะแต่ที่สุดมันก็รู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อลดรู้เพื่อเพิกถอนนั่นนี่เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ถ้ารู้เพื่อยึดนั่นไม่ใช่ความรู้ที่จะนำไปใช้อะไรได้มากนะมีแต่ก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภัยก่อความไม่สิ้นสุดในการเกิดของตัวเองเท่านั้นถึงมุ่งหวังเพื่อการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่เพื่อรู้เพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกเพื่อเพิกเพื่อถอนไม่ใช่มาเน้นเพราะความรู้อื่นใดที่มากไปกว่านี้ในความหวังความเข้าใจในความตั้งใจนั้นจึงเน้นในเรื่องของความรู้ที่ละเอียดแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีข้อวัดปฏิบัติของเราจึงแหลมคมด้วยเหตุด้วยผลที่มีนี่เป็นเรื่องของความรู้ที่เข้าใจได้ให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราที่นี
1: ่รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: ในชัดชาติสั่งอพยพประชาชนแนวรัศมี30เมตรหลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุถนนทรุดตัวและเกิดรอยร้าวบนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยนายชัดชาติเปิดเผยหลังการประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเกิดเป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดตัวเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มหรือไม่เพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่ผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและต้องอพยพผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชน60คนโดยจะได้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกออกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์ซึ่งการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกซบตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
7: Please press 1.
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนขุดดินพื้นที่ใหญ่ต้องมีวิศวกรรับรอง
14: เจ๊กเฮงเวลามีใครมาซื้อของช่วยถามให้หน่อยนะว่ามีใครอยากขายดินไหม
15: หรือจะซื้อไปทำอะไรฮะ
14: อ๋อผมรับจ้างถมดินเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาขายดินนะเขาจะได้เงินค่าดินแถมยังได้สระเก็บน้ำฟรีๆด้วยนะ
15: เอเรื่องมังถูกกฎหมายไหมอ่ะ
16: การขุดดินกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าต้องมีการขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนและการขุดดินนั้นหากมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของคนอื่นไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดเช่นถ้าบ่อดินลึก10เมตรก็ต้องเว้นระยะของจุดที่จะขุดบ่อให้ห่างจากที่ดินของคนอื่น20เมตรที่สำคัญต้องมีการรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะ
14: ไม่ต้องห่วงครับเจคผมทำถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะครับเพื่อนผมที่หุ้นกันเป็นวิศวกรโยธามีใบประกอบอาชีพเรียบร้อยครับ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้าสาวกลางเมืองขอนแก่นลอบขายให้วัยรุ่นใกล้มหาวิทยาลัยดังตำรวจไซเบอร์บุกรวบแม่ค้าบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองขอนแก่นลอบขายใกล้มหาวิทยาลัยดังเน้นลูกค้านักศึกษาและวัยรุ่นพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีคมกิจสุขไทยสั่งการให้พันตำรวจเอกดิชาติอมรประดิษฐ์ผู้กับการวิเคราะห์คลาวและเครื่องมือพิเศษจับกุมนางสาวพลอยน้ำเพชรอายุ24ปีชาวจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง112ชิ้นสืบเนื่องจากกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษทราบว่านางสาวพลอยน้ำเพชรมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาภายในบ้านพักหมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักพร้อมยึดของกลางไว้ทั้งหมดจากการสืบสวนสอบสวนนางสาวพลอยน้ำเพชรให้การยอมรับว่าเริ่มขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน8เดือนแล้วโดยสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากทางภาคใต้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรับมาขายต่อเอากำไรชิ้นละ50บาทผ่านแอปพลิเคชัน LINE เช่นกันซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดช่วยซ่อนเล้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของมิได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามโดยยังไม่ผ่านศุลกากรหรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งมิได้เสียภาษีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถ